0: เธอหล่อนอยากจะไปพบคุณหมอหล่อนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1 คน 1 สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ

0: คลสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม S หรือ ES ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่เนตเติม s ที่คำนามคำว่า cat จะกลายเป็น catsทีนี้พอเราเห็นตัว S แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม S แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES เราเติม S หรือ ES ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Simple Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
1: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย

0: here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King จุฬาลงกรณ the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจินตปาโลแอนอาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย
2: Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกัน right. ก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
0: okay.
3: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วพอมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: There are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: นะฮะประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมกัน
3: Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: at ท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: Bangkok
0: อ๋ออันนั้นคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
0: น
3: Yes yes only graduate student
1: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่าใช
0: ่
1: ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่ง
1: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
0: lay people หรือ layman คือคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือว่าไปแล้วนิสิตมีประมาณ 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
1: เป็นพระเป็นเน
0: น novices
1: เป็น
0: นัน
1: นัน
0: นันแปลว่าไม่มี
1: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
0: ไม่ชีนะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ

0: So what courses are offered? เรามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
1: Mainly we have five facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
2: โอเคเดี๋ยวไปทีละอันนะ Education คือคณิตศาสตร
1: ์ Social Science
2: สังคมวิทยา
1: สังคมศาสตร์
2: สังคมศาสตร์
1: นะคะ Buddhism
2: อันนี้แน่นอน
0: พุทธศาสนา
1: แล้วก็ humanities humanities
2: มนุษยศาสตร์ครับ
1: แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยค่ะ
2: graduate school
1: graduate school
2: ว้าวไม่ธรรมดานะ
3: ยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feet นะคะมีประโยคที่ว่า Our University arranged teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she itI แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสWe go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม s-e-s นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus. ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I U V day และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะแต่ถ้าเป็น he goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ she goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม s-e-s นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by busแนทไปโรงเรียนด้วยรถบัสแนทเป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลยไปดูกันเลย
4: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
5: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
4: รถมันทับเท้าอ่ะ
5: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช
6: ่เหรออ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
5: ่ดีครับพี
6: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
7: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
8: Welcome to ปั๊ม
7: โอ้โห
8: ปั๊ม
7: ปั๊ม
8: Do you need some hair?
7: Hair?
8: Hair?
9: Oh, some hell? No, I just want gas.
8: We don't sell gas. We only sell
7: oil.
6: อุ้ยนี
5: ่ครับพี
6: ่ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
5: ่
6: เออ
5: คุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าพัมป์ก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
6: ครับ
5: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
8: welcome to gas stationDo you need some heroes? Do you need some heroes?
10: What kind of fuel are you like?
7: นี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
10: อ้าววาย
7: อ้าว
10: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่หรอพี่
7: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างนักเรียนสอนอะไรอยู่ไลค์สอนวุฒิอยู่ไลค์จะไม่ได้เหรออ
10: ๋อ
7: เออวุฒิอยู่ไลค์คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuel เออ
10: ขอใหม่เลยดีกว่า
7: เออ
10: โอเคครับผม what kind of fuel would you like
9: I actually want diesel. How much is it per liter?
8: How much? 28.50 บาท
9: What?
7: Hey, นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
8: ไม่พี
7: ่ก็ใช่ไงเราจะพูดไง 28 บาท 50 สตางค์ใช่ไหม
8: ใช่ครับผม
7: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง 28 บาท 50 สตางค
8: ์ Oh, 28 บาท 50 สตางค
9: ์ Oh,
7: yes.
9: Okay.
7: Yeah,
9: let's do that.
7: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
8: โอเคครับพี
7: ่เออ Okay.
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help มีอะไรให้ช่วยไหมคะน้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ Present Simple Tense นะคะเราจะเอา Do กับ Does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกิริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะซึ่งดูเราจะใช้กับประธาน I you we they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะDo they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ You กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กิริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่ yes I doไม่ตอบ yes I go นะคะถ้าตอบไม่ no I don't don't มาจาก do not นั่นเองค่ะ no มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะแล้วถ้าคำถามเป็น does he go to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม does ก็ต้องตอบ does นะคะถ้าใช่ตอบว่า yes he doesเราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบเราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King ค่ะน้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
11: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
12: พร้อมค่ะ
11: พร้อมแล้วนะ
13: Let's play spelling
14: We will start now Alone
15: A-L-O-N-E
14: Care
15: C-A-R-E
14: Junior
15: J-U-N-I-O-R
14: Picture
15: P-I-C-T-U-R-E
14: Skirt
15: S-C-U-R-T
14: Skirt
15: S-K-U-R-T
14: Skirt
15: Path
14: Certain
15: Path
14: Droplet
15: D-R-O-P-L-E-T
14: Goddess
15: GODDESS
14: Playground.

0: Playground.
1: Playground.
0: Path.
1: Restore.
2: R-E-F-T-O-R-E.
1: Coriander.
0: K-O-R-I-A-N-D-E-R.
1: Coriander.
0: Path.
1: Draconian.
0: D-R-A-C-O-N-I-A-N.
1: Encyclopedia.
0: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A.
1: Successfully.
0: Again, this.
1: Successfully.
0: F-I. Pass.
1: Unscramble.
2: U-N-S-R-A-M-B-L-E.
1: Unscramble.
2: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E.
1: Ballerina. Fascinating.
0: Pass.
1: Occasionally.
0: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y.
1: Retrieval.
0: Pass.
1: Substitute.
2: Pass.
1: Black.
0: B-L-A-P-P.
1: Evil.
0: E-V-I-L.
1: Follow.
0: F-O-L-L-O-W.
1: Often.
0: Pass.
1: Polite.
2: P-O-L-I-T-E.
3: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เน็ตเจอคำศัพท์ในรายการ World Cup King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้าง present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
6: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของ

0: ต้องแพลนให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
1: ได้แล้วค่ะ
0: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
1: ปลดล็อกได้แล้วค่ะ
0: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
1: ไม่ได
0: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
1: ปลดล
0: ็
1: อกได้ค่ะ
0: ปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
2: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
3: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
2: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photographสามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
3: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะคุณพี่นุ่น
2: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographerแปลว่าช่างภาพค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ This is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my familyนี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
2: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer ใช่แล้วค่ะตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
3: โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
2: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
3: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
2: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ดูกับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photographแปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ

0: เลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
1: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ
2: He who would eat the nuts must first crack the shell
1: คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
0: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
3: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง

0: ัวดีแม่นี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
1: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
2: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
0: หึคลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
3: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
0: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
2: ข้าขอโทษนายหญิง
5: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
3: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
4: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
3: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
5: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
3: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
4: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
3: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
5: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
4: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
4: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
0: ส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
5: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
5: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
2: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
5: ขอโทษข
2: ้
5: าแค
2: ่
5: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
2: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
4: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
5: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะ
6: มี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
3: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
7: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
6: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
3: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
6: ถูกต้องแล้ว
5: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
6: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
2: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะ
5: ช่วยเข็มทอง
4: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
5: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
8: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: We developed our research project more than 10 years ago, and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world.And also the allergic disease itself affect the quality of life of the patient as little as we believe, but it can affect the quality of life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
3: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
4: เวียนหัวปวดหัวที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนคล้ายๆจะป่วยที่นิดนะอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในร่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
6: อยากรู้แล้วก็อยากหายค่ะ
2: There are three principles. The first one is to identify which type of allergy. And the second one is the medication. And the third one, if the patient, they are not respond well to the medication, or they have to depend on the long term of the medication, we can use the allergic substance and put inside the body of that patient. That's what we call the allergen vaccine, the therapeutic vaccine, the treatment vaccine. Key component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient.Previously, we have to import this agent, the test kit, from outside Thailand. The problem in Thailand, there may be an extract, may be suitable for the European or the North America. But in Thailand, we have some unique problem, like the pollen of the tree and pollen of the grasses that are not common in Europe.But we have this type of grass and the tree in Thailand, and moreover in this region of the Asian community. That's how we developed our research project more than 10 years ago. And the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly.The process starts from the raw material. We have the lab for the how dust mite and also for the cockroach, and also go from the raw material, go to the extraction. Extraction just means that we have to extract the protein, that antigenic component. That means extract only the component in that small material that caused the allergy for the patient. And then we extract and purify, and then we standardize in the uniform unit. And then we will get the test kits and the vaccine in the bottle for the injection as a standard treatment. Around 15 agents that we test for the patient that cover the common cause of the allergy that we call the indoor allergen. And the second most common of the indoor allergen is cockroach. And another common is the dog and cat. Also, we identify mold, that is fungus, the tree, the weed, the typhoid, and also the callus weed, and the grass also.
4: เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยเนาะที่ว่าเราสามารถคิดวัคซีนในการกันภูมิแพ้ว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะคือแบบเหมือนลดค่าใช้จ่ายครับว่าเราก็ใช้ยาไทยคุณหมอไทยก็เก่งด้วยครับ
3: ตอนแรกๆก็ทาดยาแล้วก็พ่นยาพอระยะหลังก็เปลี่ยนมาฉีดตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่ต้องทานยาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่มาช่วยรักษาคนไข้ได้เรื่อย
2: ๆ Not only the reasonable cost but also the suitable for team in Thailand and the ASEAN community as well. I think this project that what we call the translational research are from the bench, from the lab.Into the bedside and the real clinical practice, and can be utilized in the large scale

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเมฆ
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังก์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: กูขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ

0: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
1: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้า

0: เชิญไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนอะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้า

0: รีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
3: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
3: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
3: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความ การใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร
1: ์เศษส่วนอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์เอของครบหรือยังนะ
4: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
5: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
1: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
6: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
7: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
8: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
9: 1 2 3 Let's go
1: ตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของนับหนึ่งเองทั้ง3คนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
10: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
11: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
12: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
1: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
10: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
6: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
1: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
6: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็นชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
1: เศษหนึ่งส่วนสี
6: ่แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
1: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
6: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
1: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
6: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
1: การลบ
6: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
1: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
6: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้ ข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
12: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
9: ได้สิภูผา
12: ขอบคุณนะทุกคน
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Pharachaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องใหม่ไหมวันนี้ใหม่ไหมน่าจะใหม่ไหมไม่รู้บางคนแบบใหม่หรือไม่ใหม่ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเรียนที่เรื่องที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะครับมีคำว่ารูปร่างมีคำว่าการทำหน้าที่นะครับนักเรียนคิดว่าเราเคยได้ดูกล้องใช่ไหมได้ใช้กล้องศึกษาเซลล์ของพืชมาแล้วศึกษาเซลล์ของสัตว์มาแล้วใช่ไหมครับเซลล์ที่เราเห็นแต่ละชนิดเหมือนกันไหมอย่างเช่นเซลล์สาหร่ายหางกระรอกที่เราดูที่มีลักษณะเป็นเขียวๆนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมๆนั้นน่ะแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์มันมีรูปร่างเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมแล้วถ้าเป็นเซลล์เยื่อบุข้างแก้มล่ะแต่ละเซลล์ที่เราดูรูปร่างเหมือนกันไหมไม่แสดงว่าแต่ละเซลล์น่าจะมีรูปร่างเหมือนกันไหมเนี่ยไม่แล้วทำไมแต่ละเซลล์ถึงมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรอะโครงสร้างหน้าที่ต่างกันคิดว่าแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วเซลล์แต่ละเซลล์แต่ละชนิดมีรูปร่างเป็นยังไงแล้วมันจะมีรูปร่างเหมือนกันไหมหรือต่างกันตรงไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับเพราะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของเซลล์กับการทำหน้าที่ของเซลล์เราจะได้ดูว่าวันนี้เราจะมีเซลล์ที่จะเป็นเซลล์ของตัวอย่างของเซลล์มาให้ดูว่ารูปร่างเป็นอย่างไรและมีหน้าที่ยังไงนะครับ2อธิบายการจัดระบบภายในสิ่งมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะที่ทำงานร่วมกันในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยอธิบายความเหมาะสมระหว่างรูปร่างลักษณะของเซลล์ต่างๆกับการทำหน้าที่ของเซลล์นั้นเราจะต้องลงความคิดเห็นว่าเซลล์ที่มีรูปร่างแบบนั้นอะมันจะเหมาะสมกับหน้าที่ของมันหรือไม่นะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลของผู้อื่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของเซลล์กับการทำหน้าที่ของเซลล์โดยยินดีเปลี่ยนแปลงแนวคิดความคิดเห็นหรือเหตุผลที่มีนะครับของคนอื่นโดยยอมรับนะครับและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าความคิดเห็นของคนอื่นนั้นมีความเหมาะสมและก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

0: ครับไม่ใช่ว่ายึดแต่ความคิดเห็นของตนเองนะครับหากความคิดเห็นของเพื่อนหรือความคิดเห็นของคนอื่นมีความสมเหตุสมผลเราก็ควรที่จะยอมรับและก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดนั้นนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะและสิ่งมีชีวิตให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้ภาษาของตนเองและยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลของผู้อื่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของเซลล์กับการทำหน้าที่ของเซลล์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้พูดอีกแล้วพูดนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของเรานั่นเองนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดวันนี้มีคำถามนะครับจะมาสอบถามกับนักเรียนเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเคยเรียนผ่านมานะครับคำถามง่ายๆคำถามแรกอวัยวะของพืชมีอะไรบ้างใครพอบอกได้ไหมให้กลุ่ม6แล้วกันวันนี้กลุ่ม6ยกมือก่อนนะครับอวัยวะของพืชมีอะไรบ้างลองบอกให้เพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังซินะครับกลุ่มที่6ว่าอวัยวะของพืชนะครับที่เรารู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้ามีคำตอบสามารถยกมือแล้วก็ลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยรับฟังคำตอบแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาล่ะกลุ่มที่6พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับว่าอวัยวะของพืชมีอะไรบ้างถ้ากลุ่ม6ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนให้กลุ่มอื่นแล้วนะโอเคกลุ่ม6พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: มีรากลำต้นแล้วก็ใบค่ะ
0: มีรากมีลำต้นมีใบ
1: มีผลด้วยค่ะ
0: มีผลหมดยังครับ
1: มีดอกด้วยค่ะ
0: มีดอกด้วยโอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอวัยวะของพืชนะครับที่นักเรียนสามารถที่จะสังเกตเห็นได้นะครับก็จะมีรากนะลำต้นใบดอกและก็ผลนะครับอันนี้คืออวัยวะของพืชนะครับคำถามต่อมาหน่วยที่เล็กที่สุดที่แสดงสมบัติของการมีชีวิตและสามารถพบได้จากอวัยวะของพืชคืออะไรเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่า
2: เซลล
0: ์นะครับเราเรียกมันว่าเซลล์นั่นเองนะครับไปต่อนักเรียนคิดว่าเซลล์ในอวัยวะต่างๆของพืชและสัตว์มีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคือตอนนี้เราดูที่ตัวเราก่อนเลยแต่ละเซลล์ในร่างกายของเราเราคิดว่ารูปร่างลักษณะของเซลล์จะเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือน
0: ใครว่าไม่เหมือนหรือแบบบอกว่าแตกต่างกันยกมือมีใครว่าน่าจะทุกที่เลยในร่างกายของเราเซลล์น่าจะมีรูปร่างเหมือนกันไม่มีเนาะส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับรูปร่างของเซลล์ในแต่ละอวัยวะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากสไลด์ของครูเราจะเห็นเซลล์อะไรบ้างเซลล์อะไรบ้างเซลล์คุมเซลล์คุมอยู่ไหนเซลล์คุมรู้จักเซลล์คุมปะเซลล์คุมอยู่ที่ไหน
2: เซลล์คุมอยู
0: ่เป็นเซลล์ของพืชหรือสัตว์คิดว่า
2: พืช
0: หรือสัตว
2: ์
0: เซลล์คุมเป็นเซลล์ของพืชนะครับเซลล์อสุจิ
2: ของส
0: ัตว์เซลล์เม็ดเลือดแดง
2: ของส
0: ัตว์นะครับเห็นไหมรูปร่างของเซลล์จะแตกต่างกันออกไปนะครับต่อมานะครับรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรโหมีเซลล์อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกในสไลด์นี
2: ้
0: เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กน่าจะอยู่ในพืชหรือสัตว
2: ์
0: สัตว์เซลล์ขนรากนะเซลล์ขนรากน่าจะอยู่ในพืช นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับว่ารูปร่างแบบนี้จะสัมพันธ์กับหน้าที่หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่เราจะได้เรียนกันวันนี้นะครับกิจกรรมที่1รูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1นะครับรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับใบกิจกรรมนี้อยู่ที่ไหนเอาขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบกิจกรรมนี้ในการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับมีใบกิจกรรมก็ต้องมีใบงานนะครับใบงานที่1รูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนำใบงานนี้ขึ้นมาด้วยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องพืชรูปร่างรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ใช่หรือไม่นะครับความเหมาะสมของรูปร่างลักษณะของเซลล์กับการทำหน้าที่และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะมาดูว่าเซลล์ที่มีรูปร่างแบบนั้นจะเหมาะสมกับหน้าที่ของมันหรือไม่และสิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบของมันอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับข้อที่หนึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของเซลล์กับการทำหน้าที่ของเซลล์ข้อที่สองอธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมทำอย่างไรตอนนี้นักเรียนต้นทางหันหน้ามาฟังดีๆนะครับว่าวิธีการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรในกลุ่มไหนยังไม่พร้อมบ้างกลุ่มไหนยังไม่หันหน้ามานะครับนะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมไม่ถูกต้องนะครับฟังให้ดีนะครับว่าวิธีการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างไรตอนนี้วางทุกอย่างลงแล้วหันหน้ามาหาครูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมนี้นะครับถูกแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับมี2ตอนนะครับตอนที่1นะครับเราจะต้องศึกษารูปร่างลักษณะและหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กเซลล์อสุจิเซลล์คุมเซลล์ขนรากและเซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำสรุปมีเซลล์ทั้งหมดกี่ชนิดกี่ชนิด1เซลล์เม็ดเลือดแดง2เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็ก3เซลล์อสุจิ4เซลล์คุม5เซลล์ขนรากและ6เซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำมีทั้งหมด6ชนิดนะครับมีทั้งหมด6ชนิดนะครับเราจะต้องศึกษารูปร่างและหน้าที่ของมันซึ่งมันมีอยู่ในใบงานที่1อยู่แล้วนะครับจากภาพแล้วก็คำบรรยายในใบงานที่1นะครับหลังจากที่เราศึกษาแล้วทำยังไงต่อนะครับข้อที่2ระบุและเขียนเหตุผลว่าเซลล์ทั้ง6ชนิดมีรูปร่างของเซลล์เหมาะสมกับการทำหน้าที่หรือไม่อย่างไรและบันทึกลงในใบงานที่1เพราะฉะนั้นกิจกรรมในตอนที่1เราต้องทำอะไรบ้างเราต้องดูรูปร่างของมันใช่ไหมแล้วก็ดูหน้าที่ใช่ไหมครับว่ามันมีความเหมาะสมกันไหมรูปร่างแบบนี้กับหน้าที่นี้เหมาะสมกันหรือไม่ถ้าเหมาะสมให้นักเรียนทำยังไงติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่าเหมาะสมหน้าคำว่าเหมาะสมแล้วขอเหตุผลประกอบด้วยว่าเหมาะสมเพราะอะไรนะครับหรือบางกลุ่มอาจจะบอกว่ารูปร่างกับหน้าที่ไม่เห็นจะเหมาะสมกันเลยครับคุณครูเราทำยังไงดีเราก็ติ๊กหน้าคำว่าไม่เหมาะสมแล้วขอเหตุผลประกอบด้วยนะครับว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรอันนี้คือตอนที่1ตอนที่1เข้าใจมั้ยครับเข้าใจนะครับผ่านไปสำหรับตอนที่1ต่อมาเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยนะครับเราจะศึกษาข้อมูลเรื่องการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตจากบัตรข้อมูลทั้ง4บัตรนะครับโดยแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจจะมีสมาชิก 4-5 คนใช่ไหมครับให้นักเรียนแบ่งกันนะครับถ้ามีสมาชิก4คนให้บัตรภาพละ1คนแต่ถ้ามีสมาชิก5คนทำอย่างไรดีคนที่5ให้จับคู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็แบ่งกันให้ได้นะครับศึกษารายละเอียดที่อยู่ในบัตรข้อมูลทั้ง4บัตรนี้นะครับโดย1คนจะได้ศึกษาเพียงแค่1บัตรเท่านั้นนะครับต่อมานะครับหลังจากศึกษาเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อนะครับในข้อที่2ข้อที่2หลังจากที่เราศึกษาเสร็จแล้วเราจะต้องนำข้อมูลที่เราได้จากการศึกษามาบอกเล่าให้เพื่อนฟังว่าข้อมูลที่เราได้จากการศึกษามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็บันทึกลงในใบงานที่1ในตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะตอนที่2มีคำถามไหมครับไม่มีเนาะไม่มีนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตในรูปของแนวความคิดหลักนะครับเราต้องบันทึกอะไรบ้างในใบงานที่1เปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนที่1นะครับรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์อย่างที่ครูอธิบายไปนะครับ ตัวอย่างอันแรกคือเซลล์เม็ดเลือดแดงเขาจะบอกมาว่าลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือจะต้องพิจารณารูปร่างและก็หน้าที่ว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วติ๊กถูกพร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วยนะครับอันนี้คือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับจากเซลล์เม็ดเลือดแดงอันที่2ก็คือเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็ก3เซลล์อสุจิ4เซลล์คุม5เซลล์ขนรากและ6นะครับเซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำนะครับพิจารณาทั้งหมด6ตัวอย่างนะครับแล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1ต่อมาตอนที่2นะครับการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตอย่างที่ครูบอกไปว่า1คนจะได้เพียงแค่1บัตรข้อมูลเท่านั้นเราจะต้องทำการศึกษาบัตรข้อมูลนั้นให้ชัดเจนแล้วครูจะให้เวลาในการบอกเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่าบัตรข้อมูลที่เราได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งบัตรข้อมูลนี้จะมีหมายเลขกำกับใช่ไหมครับครูจะให้คนที่ได้หมายบัตรหมายเลขที่1เล่าก่อนต่อไป2 3และ4ตามลำดับนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในใบงานที่1ให้เรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบแล้วแสดงออกมาเป็นแนวความคิดหลักหรือเป็นแผนภาพให้ได้นะครับแล้วจะให้นำเสนอนะครับคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อมีใครดูแล้วบ้างคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย2ข้อนะครับข้อที่1การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตสามารถเรียงลำดับจากหน่วยที่เล็กที่สุดไปเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดอย่างไรหน่วยที่เล็กคืออะไรเรียงยังไงยังไงต่อไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะครับและอีก1ข้อคือจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูมีตัวอย่างมาให้นะครับหันหน้ามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับตัวอย่างการพิจารณานะครับเซลล์ตัวอย่างที่ครูนำมาคือเซลล์อะไรครับเซลล์ประสาทนะครับแล้วรูปร่างของเซลล์ประสาทเป็นอย่างไรเป็นเส้นแขนงยาวแบบนี้นะครับมีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับเซลล์ประสาทจะเป็นเส้นแขนงยาวหน้าที่ของเซลล์ประสาทคือนำกระแสประสาทนักเรียนคิดว่าเซลล์ประสาทรูปร่างเป็นแบบนี้หน้าที่แบบนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมถ้าเหมาะสมให้นักเรียนติ๊กคำว่าเหมาะสมแล้วขอเหตุผลประกอบด้วยอ่ะเราคิดว่าเหมาะสมเพราะอะไรเพราะอะไรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรึกษากันในกลุ่มนะครับว่ามันเหมาะสมเพราะอะไรเราจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเซลล์ประสาทจะเป็นเส้นแขนงยาวๆใช่ไหมและเซลล์ประสาทจะทำหน้าที่นำกระแสประสาทนะครับแล้วเซลล์ประสาทเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้จะสามารถนำกระแสประสาทได้ไหมนำกระแสประสาทไปยังที่ต่างๆได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหมาะสมนะครับแล้วให้เหตุผลประกอบด้วยว่าเหมาะสมเพราะว่าอะไรอย่างเช่นเหตุผลของครูคือเนื่องจากเซลล์ประสาทมีแขนงยาวนะครับจึงส่งผลทำให้เซลล์ประสาทสามารถนำกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทที่อยู่ไกลๆได้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลประกอบนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างผลการทำกิจกรรมนะครับซึ่งครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนนะครับตอนที่2ยังไม่ต้องทำนะครับครูมีเวลาให้นะครับเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับมีเซลล์ทั้งหมด6ชนิดแต่ละกลุ่มจะต้องปรึกษากันแล้วเขียนเหตุผลให้ทันภายในเวลา5นาทีนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมใบงานที่1ให้ดีนะครับถ้าใครทำครบทั้ง6เซลล์ในเวลา5นาทีนี้ครูจะให้สะสมสติกเกอร์ไป10ดวงพอไหม10ดวงพอไหมหรือจะเอา20เมื่อกี้เห็นได้ยิน20ได้ถ้าใครทำครบทั้ง6ข้อภายในเวลา5นาทีนี้ครูให้สะสมสติกเกอร์ไป20ดวงนะครับเราทำตอนที่1กันก่อนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเอาล่ะก่อนที่จะทำมีคำถามไหมครับไม่มีนะถ้าไม่มีลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับครบ5นาทีแล้วมีกลุ่มไหนที่สามารถทำกิจกรรมทันเวลาบ้างโอ้โหจริงไหมเนี่ย
1: จริ ง
0: จริงนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสะสมสติกเกอร์20ดวงเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงมารับด้วยนะครับสำหรับกลุ่มที่ทำทันเวลานะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะเฉลยผลการทำกิจกรรมในตอนที่1นะครับที่เราพิจารณาไปว่าแต่ละเซลล์มีรูปร่างและหน้าที่เนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับอ่ะเรามาดูเซลล์แรกกันก่อนเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเขาบอกว่าลักษณะรูปร่างมีรูปร่างกลมแบนตรงกลางมีทั้งสองข้างเนี่ยเว้าเข้าหากันเพราะไม่มีนิวเคลียสหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนักเรียนคิดว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปร่างกับหน้าที่มีความเหมาะสมไหมเฉลยคือเหมาะสมแล้วเหมาะสมอย่างไรมีใครพอบอกเหตุผลให้ได้ไหมเดี๋ยวมีกลุ่มไหนดีหกนะให้กลุ่มหกก่อนนะฟังกลุ่มหกนะครับว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับกลุ่มหกลุกขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นนะครับว่ากลุ่มหกเขาคิดว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีรูปร่างและหน้าที่เหมาะสมกันนะครับเพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: มีลักษณะกลมแบนจึงทำให้สามารถลำเลียงแก๊สออกซิเจนได้ดีค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่ามีลักษณะกลมแบนสามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดีนะครับเหตุผลมันเพิ่มเติมนะครับก็คือรูปร่างลักษณะของเซลล์เนี่ยที่เว้าตรงกลางเข้านะครับจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการลำเลียงแก๊สออกซิเจนให้ลำเลียงแก๊สได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับกลุ่มที่6ตอบมาเมื่อสักครู่นะครับและจากรูปร่างที่แบนและก็บางนะครับจะช่วยให้เคลื่อนที่ในหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กได้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับรูปร่างกับหน้าที่เหมาะสมกันแล้วนะครับต่อมาเซลล์ชนิดที่2นะครับคือเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กกลุ่มที่3ยกมือก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่มที่3นะครับเหมาะสมไหมครับรูปร่างกับหน้าที่เหมาะสมหรือไม
3: ่เหมาะสมค่ะเหตุผลคือทำให้ดูดซึมผ่านส่วนที่เป็นยื่นเล็กๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่าเหมาะสมนะครับรูปร่างลักษณะนะครับกับหน้าที่เหมาะสมกันนะครับและเหตุผลประกอบนะครับก็คือรูปร่างลักษณะของเซลล์ที่มีส่วนที่มันยื่นเล็กๆออกมานะครับจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารให้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเซลล์ชนิดที่3นะครับคือเซลล์อะไรเอ่ยเซลล์อสุจิกลุ่มไหนอยากจะบอกให้ครูทราบให้เพื่อนๆต้นทางเพื่อนๆปลายทางทราบได้บ้างว่ามันเหมาะสมกันไหมระหว่างรูปร่างกับหน้าที่มีไหมครับมีกลุ่มไหนให้กลุ่ม5ก่อนนะกลุ่ม5เขายังไม่ได้ตอบเดี๋ยวฟังดูนะครับแล้วกลุ่มอื่นถ้ามีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้หลังจากที่เพื่อนตอบคำถามไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่5นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเชิญได้เลยครับ
4: เพราะมีรูปร่างที่เหมาะสมทำให้เจาะเข้าไปในรังไข่ได้ง่ายขึ้นครับ
0: สรุปเซลล์อสุจิรูปร่างกับหน้าที่เหมาะสมไหม
4: เหมาะสมครับ
0: เหมาะสมเพราะ
4: มีรูปร่างที่ค่อนข้างหัวค่อนข้างที่จะแหลมครับ
0: หัวแหลมแล้วก็มีอะไรด้วย
4: มีหางที่ยาวครับ
0: ใช่ไหมครับมันจะช่วยอะไร
4: การเคลื่อนไหวครับ
0: ช่วยการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เขาบอกว่าเหมาะสมนะครับถูกต้องรูปร่างกับหน้าที่เหมาะสมกันเหมาะสมอย่างไรนะครับรูปร่างลักษณะของเซลล์อสุจินะครับมีหัวแหลมช่วยในการเจาะเซลล์ไข่นะครับเจาะเซลล์ไข่นะไม่ได้เจาะรังไข่นะครับเจาะเซลล์ไข่นะครับส่วนที่มีหางยาวจะช่วยในการว่ายไปหาเซลล์ไข่ได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปเซลล์ชนิดที่4นะครับคือเซลล์คุมเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเซลล์คุมเนี่ยจะพบในเซลล์พืชจะพบในพืชนะครับเซลล์คุมคือเซลล์ของพืชพบในพืชนะครับลักษณะรูปร่างมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วนะครับหรือไตนะครับหันด้านหว่ากันมีผนังเซลล์ที่หนาบางไม่เท่ากันนะครับผนังเซลล์หนาบางไม่เท่ากันหน้าที่คือควบคุมการคายน้ำนักเรียนคิดว่าเซลล์คุมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมีใครพอจะบอกได้ไหมมีกลุ่มไหนพอจะบอกได้ไหมว่าข้อนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมีไหมครับ มีผู้กล้าไหมมีผู้กล้าไหมมีไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้ามีลุกตอบได้เลยนะครับตอนนี้ครูกำลังรอเพื่อนๆต้นทางอยู่ตอนนี้มียกมือแล้วเดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่6ก่อนนะครับฟังกลุ่มที่6ถ้ากลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
1: เหมาะสมค่ะเนื่องจากสามารถคายน้ำได้อย่างดีเนื่องจากมีทรง

0: และปากเปิดปิดได้สะดวกค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นมีอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะนะครับถ้านักเรียนสังเกตลักษณะรูปร่างนะครับเขาบอกว่ามีผนังเซลล์ที่หนาบางไม่เท่ากันนะครับผนังเซลล์ของเซลล์คุมจะหนาบางไม่เท่ากันนะครับคำตอบคือเหมาะสมนะครับเหมาะสมนะครับเหตุผลประกอบคือลักษณะของผนังเซลล์ที่หนาบางไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันจะทำให้ปากใบสามารถที่จะเปิดกว้างและหดแคบเข้าได้เป็นผลให้พืชสามารถที่จะควบคุมการคายน้ำได้อันนี้เพิ่มเติมเหตุผลนะครับให้กับกลุ่มที่6นะครับต่อมาเซลล์ชนิดที่5นะครับก็คือเซลล์ขนรากอุ๊ยอันนี้น่าจะไม่ยากนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมเซลล์ขนรากให้กำลังใจกลุ่มที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาตอบเพื่อสะสมสติกเกอร์นะครับเซลล์ขนรากมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหมเหมาะสมไหมเราคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับลักษณะรูปร่างของเซลล์ขนรากเป็นเซลล์ผิวของรากพืชที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมาเป็นหลอดคล้ายขนเส้นเล็กๆนะครับหน้าที่คือดูดน้ำและธาตุอาหารกลุ่มไหนดีกลุ่ม3กับกลุ่ม6เป่ายิงฉุบกันส่งผู้กล้ามาเป่ายิงฉุบเลยลุกขึ้นได้เลยครับใครจะเป็นคนเป่าลุกขึ้นได้เลยตอนนี้กลุ่ม6เขาลุกแล้วนะฟังกติกานะฟังกติกาครูก่อนนะตอนนี้ผู้กล้าของแต่ละกลุ่มนะครับกติกาของครูคือถ้าใครเป่าแพ้ถ้าใครเป่าแพ้ได้ตอบแพ้ได้ตอบพร้อมพร้อมนะครับ3 2 1ดีใจที่แพ้ใช่ไหมโอเคสรุปใครได้ตอบครับใครได้ตอบกลุ่ม3ฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับลุกขึ้นได้เลยนะครับคิดว่าเหมาะสมไหมและเพราะเหตุใดเชิญได้เลยครับ
2: เหมาะสมครับเพราะว่าส่วนที่เป็นขนเส้นเล็กๆครับที่ยื่นออกมาครับจะช่วยในการดูดน้ำแล้วก็ดูดธาตุอาหารได้ง่ายขึ้นครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับรูปร่างลักษณะและก็หน้าที่ของเซลล์ขนรากนะครับเหมาะสมเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าขนเส้นเล็กๆจำนวนมากที่ยื่นออกมาจากเซลล์จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำและก็ธาตุอาหารนั่นเองนะครับส่วนข้อที่6เซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำมีกลุ่มไหนอยากตอบไหมกลุ่มอื่นสู้ไหมกลุ่ม2กลุ่ม4 มีกลุ่ม6กลุ่มเดียวนะโอเคให้กลุ่ม6ตอบนะครับกลุ่ม6ลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับเซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำรูปร่างลักษณะและหน้าที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดเชิญได้เลยครับ
3: เหมาะสมค่ะเพราะว่าสามารถลำเลียงน้ำหรือสารได้อย่างทั่วถึงของพืชได้และเป็น
1: และเป็นอะไรครับและ
3: เหมาะสมค่ะเหตุผลก็คือมีท่อที่เป็นรูจึงทำให้ลำเลียงน้ำจากส่วนต่างๆไปส่วนต่างๆได้ดีค่ะแล้วก็มีรูให้กระจายไปทั่วถึงค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เขาบอกว่าเหมาะสมนะเหมาะสมรูปร่างและหน้าที่เนี่ยเหมาะสมกันเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่ยาวและมันมีรูด้วยทำให้สามารถลำเลียงนะครับได้ง่ายนะครับคำตอบคือเหมาะสมนะครับเหมาะสมเพราะว่ารูปร่างลักษณะของเซลล์ที่เป็นท่อกรวงและผนังหัวท้ายนะครับและด้านข้างมีรูช่วยให้การลำเลียงน้ำผ่านไปได้สะดวกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ6เซลล์ผ่านไปนะครับเราได้พิจารณาแล้วว่ารูปร่างและหน้าที่ของเซลล์เนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมนะครับตัวอย่างนะครับจากที่เราตอบมาเมื่อกี้6ตัวอย่างนะครับเราตอบคำถามไปพร้อมกันเพื่อสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับตัวอย่างเซลล์สัตว์มีอะไรบ้างจากที่เราตอบไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างตอบพร้อมกันได้เลยครับเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์อสุจิเซลล์อะไรที่เป็นเซลล์สัตว์หมดยังนะครับมีทั้งหมด3ชนิดนะครับคือเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์อสุจินะครับทั้งหมด3ชนิดเซลล์สัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะอย่างไรดูไปพร้อมกันเลยนะเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กมันเป็นยังไงครับเป็นยังไง

เป็นไงเป็นเซลล์เล็กๆใช่ไหมเป็นเซลล์เล็กๆอยู่ในผนังลำไส้เล็กใช่ไหมครับนะครับรูปร่างลักษณะของมันเป็นเซลล์เล็กๆคล้ายกับนิ้วเป็นนิ้วเล็กๆนะครับประกอบด้วยเซลล์ที่เรียงรายตลอดความยาวของลำไส้เล็กนะครับต่อมาเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นยังไง

0: ครับคำถามต่อมารูปร่างลักษณะของเซลล์สัตว์แต่ละชนิดสัมพันธ์กับหน้าที่ไหมสัมพันธ์และก็เหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กมีส่วนที่ยื่นเล็กๆออกมาเนี่ยครับซึ่งมันจะมีประโยชน์ก็คือช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมออกซิเจนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเซลล์อสุจิที่มีหัวแหลมแล้วก็มีหางยาวๆหางเรียวยาวเนี่ยนะครับจะช่วยในการเคลื่อนที่แล้วก็ไปเจาะเซลล์ไข่ได้นะครับนอกจากเซลล์สัตว์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่มีเซลล์พืชด้วยจากที่เราตอบมามีเซลล์พืชทั้งหมดกี่เซลล์กี่เซลล์ครับ3เซลล์มีเซลล์อะไรบ้างเซลล์คุมเซลล์คนรากมีเซลล์คนรากเซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำแล้วก็เซลล์คุมนะครับเซลล์พืชแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเซลล์คนรากเป็นยังไงมันเป็นไงมันใหญ่หรือมันเล็กเป็นขนเล็กๆใช่ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลายของรากนะครับมีผนังเซลล์ด้านที่สัมผัสกับดินยื่นยาวออกมาเป็นหลอดนะครับคล้ายกับเส้นขนเล็กๆอันนี้คือเซลล์ขนรากเซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเป็นยังไงครับ
1: เป
0: ็
1: นท
0: ่
1: อ
0: กลวงๆเรียวใช่ไหมเรียวแล้วก็ยาวอะไรด้วย
1: ม
0: ีรูด้วยนะครับมีรูปร่างเป็นท่อกลวงยาวแล้วก็มีรูด้วยนะครับเซลล์คุมเป็นยังไงครับรูปร่างคล้ายกับอะไรนะเมล็ดถั่วหรือไตใช่ไหมครับนะครับคล้ายกับเมล็ดถั่วหรือไตนะครับแล้วเซลล์พืชทั้ง3ชนิดนี้มันมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของมันไหม
1: เหมาะสม
0: นะครับเหมาะสมทั้ง3ชนิดเลยเซลล์ขนรากนะครับที่มีลักษณะเป็นเส้นขนเล็กๆนะครับก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดน้ำแล้วก็ธาตุอาหารนะครับต่อมาเซลล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำมีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวก็สามารถที่จะช่วยให้ลำเลียงน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับและเซลล์คุมนะครับที่มีรูปร่างคล้ายกับเมล็ดถั่วหรือรูปร่างคล้ายกับไตเนี่ยนะครับผนังเซลล์หนาบางไม่เท่ากันนะครับจะช่วยควบคุมการเปิดปิดปากใบในเรื่องของการคายน้ำได้นั่นเองนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในตอนที่2คำถามคือเซลล์และอวัยวะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเรารู้จักเซลล์ใช่ไหมเราเคยดูเซลล์และอวัยวะอย่างเช่นแขนขามือมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรขอสัก1คน1คนกลุ่ม6โอเคครับกลุ่ม6มันเกี่ยวกันยังไงเซลล์และอวัยวะเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
2: สั่งการทำงานของอวัยวะค่ะ
0: เซลล์สั่งการทำงานของอวัยวะมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมเพิ่มไหมครับเมื่อกี้กลุ่ม5เพิ่มไหมกลุ่ม3เพิ่มเปล่ากลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1เพิ่มไหมครับอันนี้คือคำตอบของกลุ่มที่6นะกลุ่มอื่นไม่มีคำตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากำลังจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับว่าเซลล์และอวัยวะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับจากการทำกิจกรรมในตอนที่2นะครับเน้นย้ำตอนที่2ครูจะมีบัตรข้อมูลให้ทั้งหมดกี่บัตร
1: 4
0: บัตรนะครับตอนนี้นักเรียนแบ่งกันหรือยังครับแบ่งกันแล้วนะแบ่งกันแล้วให้แต่ละคนที่ได้รับบัตรข้อมูลนั้นศึกษาแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังโดยที่ลำดับของการอธิบายครูขอลำดับจากบัตรข้อมูลที่1เสร็จไปบัตรที่2บัตรที่3และบัตรที่4ตามลำดับนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในใบงานที่1ให้เรียบร้อยโอเคพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับเอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมตอนที่2แล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับครูกำหนดเวลาให้เพียงแค่8นาทีเท่านั้นนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะครับในการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเราให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าจากที่เราทำกิจกรรมในตอนที่2ผ่านไปนะครับการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเราจะสามารถนำเสนอเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับมีใครจะเป็นตัวแทนให้ครูได้บ้างเนาะมีไหมเอ่ยมีกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวฟังนะครับผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเชิญกลุ่มที่6ลุกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็อธิบายนะครับสิ่งที่เราได้จากการทำกิจกรรมให้เพื่อนทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยเชิญได้เลยครับ
1: ระบบแรกของสิ่งมีชีวิตคือเซลล์ค่ะและเมื่อเซลล์มารวมตัวกันเยอะๆจะกลายเป็นเนื้อเยื่อค่ะและเนื้อเยื่อมารวมตัวกันจะกลายเป็นอวัยวะค่ะและอวัยวะเมื่อมาทำหน้าที่รวมกันก็จะกลายเป็นระบบอวัยวะค่ะและระบบอวัยวะมาทำงานร่วมกันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีอีกไหมมีอีกไหมขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมนะครับใครที่จะสามารถนำเสนอให้เพื่อนฟังได้บ้างขอเป็นกลุ่มอื่นได้ไหมนอกจากกลุ่ม6มีกลุ่ม3ฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่3อีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มที่3เชิญได้เลยนะครับ
2: การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างที่1คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดครับคือเซลล์ครับเมื่อเซลล์หลายๆเซลล์มาประกอบกันจะกลายเป็นเนื้อเยื่อครับแล้วก็เมื่อเนื้อเยื่อมาประกอบกันหลายๆเนื้อเยื่อก็จะเป็นอวัยวะครับเมื่ออวัยวะมาประกอบกันหลายๆอย่างก็จะเป็นระบบอวัยวะครับโดยที่ระบบอวัยวะขออภัยครับโดยที่ระบบอวัยวะมีหลายอย่างแล้วถ้านำมารวมกันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับอันนี้คือผลการทำกิจกรรมนะครับของกลุ่มที่3และกลุ่มที่6นะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคนะครับนักเรียนนำเสนอผ่านไปแล้วนะครับคำถามท้ายกิจกรรมการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตสามารถเรียงลำดับจากหน่วยที่เล็กที่สุดไปเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างไรเราดูไปพร้อมกันเลยนะเริ่มจากเซลล์ใช่ไหมครับจากเซลล์1เซลล์นะครับเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันจะกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับแล้วเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อมาทำงานร่วมกันทำหน้าที่สัมพันธ์กันจะกลายเป็นอวัยวะนะครับแล้วอวัยวะหลายๆอวัยวะมาทำงานร่วมกันจะกลายเป็น
3: ระบ
0: บอวัยวะและระบบอวัยวะหลายๆระบบอวัยวะนะครับมาทำงานร่วมกันก็จะกลายมาเป็น
3: ส
0: ิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเริ่มจากเซลล์กลายมาเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะระบบอวัยวะแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับสรุปได้ว่าการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มจากไหนนะ
3: เซล
0: ล์แล้วก็ไปเป็นเนื้อเยื
3: ่
0: ออวัยวะระบบอวัยวะแล้วก็สิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบโดยเริ่มจากเซลล์นะครับไปเป็นเนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีหลายๆตัวอย่างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถสรุปบทเรียนกันได้แล้วนะครับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ประกอบด้วยเซลล์ที่มีการจัดระบบเป็นเนื้อเยื่ออวัยวะนะครับทำงานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะต่างๆจนเป็นสิ่งมีชีวิตโดยรูปร่างลักษณะของเซลล์มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ นั่นเองนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องมาเจอกันในครั้งหน้านะครับก็คือเรื่องแบบจำลองเซลล์ในตอนที่1และตอนที่2นั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ไปแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมาสร้างแบบจำลองเซลล์กันนะครับว่าแบบจำลองเซลล์ของแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1แบบจำลองเซลล์และ2ใบงานที่1แบบจำลองเซลล์นั่นเองนะครับวันนี้เรียนรู้ผ่านไปมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนละจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริกรสเค็มมีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้ง

0: ไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลน่ะมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ
1: อ้า
0: เป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะปาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟาฟา
0: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
3: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
3: บ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Good morning, everyone. Good morning, my lovely students. How are you today?
1: I'm good, thank you, and you?
0: I'm good too, thanks for asking. You good? You look so nice today. วันนี้ดูน่ารักมากเลยนะคะดูเรียบร้อยแปลกๆนะคะโอเค Good morning everyone. Good morning teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sangchan, or you can call me Teacher Pin. Today we're going to learn about the school rules.Let's think about the last time. What we learned about? What have we learned about?
2: Classroom.
0: That's right. We learned about classroom rules. Can you remember your rules? ยังจำกฎของตัวเองได้อยู่ไหมคะ จำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวทบทวนให้นะคะ What about you, student on the LTV? Can you remember the last time that we talked, that we learned English about? First of all, I would love to show you about the objective for today's วันนี้นะคะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้นะคะสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของกฎในห้องเรียนนะคะวันนี้เราก็จะขยับมาในกฎที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือกฎของในโรงเรียนนั่นเองข้อที่1 นะคะสิ่งที่เรียนจะทำได้ในวันนี้คือนักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำจำกิจกรรม should or shouldn't ได้ไหมคะนั่นแหละข้อที่2นักเรียนจะต้องออกแบบโปสเตอร์อีกแต่ว่าจะต้องแตกต่างจากครั้งที่แล้วอย่างไรติดตามกิจกรรมต่อไปนะคะอย่างแรกเลยครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึง our classroom rules มีกี่ข้อเอ่ย how many rules that we have how many rules now we have 6 rules that we create together right นักเรียนออกแบบใบงานออกแบบโปสเตอร์ด้วยตัวเองใช่ไหมคะว่านักเรียนอยากได้กฎอะไรบ้างในห้องของเราซึ่งคุณครูได้กำหนดให้นักเรียนนะคะทำกลุ่มละ1กฎนั่นเองกลุ่มแรกเลย you shouldn't cheat during the test เป็นของกลุ่มไหนเอ่ยภาพแรกกลุ่มที่1เลยใช่ไหมคะ you shouldn't cheat during the test ก็คือเราไม่ควรทำอะไรเอ่ยภาพแรกเราไม่ควรจะโกงข้อสอบใช่ไหมคะต้องทำข้อสอบด้วยตัวเองห้ามลอกนั่นเองข้อที่2 you should raise hand to speak which group มาจากกลุ่มที่2เลยนะคะก็คือเราต้องทำอะไรก่อนกฎของเรายกมือแล้วก็พูดนั่นเองจะถามหรือตอบก็ได้นะคะใช้วิธียกมือก่อนข้อที่3นี่กลุ่มที่3เขียนไว้เลยนะคะ you shouldn't use a mobile phone in class ใช่ไหมคะกลุ่มที่3เป็นคนออกแบบภาพนี้นักเรียนทำตามกฎทั้ง3ข้อนี้ได้ไหม
1: yes
0: ข้อที่1ใครทำได้ยกมือข้อที่2 who can follow the rules raise your hand number 3 you don't like use your mobile phone who can do it raise your hand เก่งมากโอเค let's move to number 4 you shouldn't chew gum in the classroom ใครทำได้บ้างยกมือดีมากนะคะเราไม่เคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียนใช่ไหมคะ next one you shouldn't play in class ใครไม่เล่นเลยในห้องเรียนยกมือโอเคนะคะมือน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะคะด้วยความที่เป็นวัยของเด็กนะคะข้อนี้ถ้าทำได้น้อยก็ค่อยๆฝึกไปนะคะข้อสุดท้าย you shouldn't shout in class ใครไม่ตะโกนในห้องเลย raise your hand ธรรมดานะคะบางครั้งเวลาตอบคำถามเราก็ต้องใช้การตะโกนบ้างเป็นครั้งคราว

0: านะคะแต่เวลาที่เพื่อนเรียนเราตะโกนได้ไหมไม่ได้ถ้านักเรียนสามารถทำตามได้ทั้ง6ข้อถือว่านักเรียนเป็นนักเรียนที่เยี่ยมยอดมากแต่ถ้าทำได้5ข้อก็ยังเป็นนักเรียนที่ดีอยู่นะคะจุดไหนที่เราควรพัฒนาเราก็ค่อยๆทำต่อไปนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันโอเคเราทบทวนเรื่องของกฎที่เราทำครั้งที่แล้วไปแล้วใช่ไหมคะได้หมดเลยนักเรียนสามารถตอบคำถามของคุณครูได้ไหมเอ่ยว่า why these rules are important ทำไมกฎจึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมคะ
1: ช่วยเราวินัยสร้างระเบียบ
0: สร้างวินัยสร้างระเบียบใช่ไหมคะ because we have to live because we have to work because we have to study with many people เราจะต้องอยู่กับคนหลายคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น we need the rules to follow เราก็ต้องการกฎที่จะต้องทำร่วมกัน like we have some agreement มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เราอยู่กันอย่างเป็นอย่างไรคะ you'll be happy if you follow the rules very good okay แสดงว่าพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วแน่ๆเลย everyone are you ready for the lesson
2: yes
0: I hope so okay เราจะเริ่มที่กิจกรรมแรกนะคะ school rule matchingตอนนี้นะคะ school rule matching ต้องทำยังไงนักเรียนจะได้จับภาพจับคู่ภาพกับคำศัพท์นะคะซึ่งภาพคุณครูได้เตรียมเอาไว้ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนต้นทางแล้วนะคะสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะได้ใบกิจกรรมนะคะหวังว่าคุณครูปลายทางจะแจกให้เรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่ได้แจกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกันได้ตอนนี้ภาพนะคะที่เกี่ยวกับกฎของโรงเรียนอยู่ตรงนู้นซ้ายมือของนักเรียนแล้วก็จะมีผู้โชคดีที่ได้บัตรคำนะคะอยู่ใต้โต๊ะของนักเรียนทุกคนแล้วอ่ะทุกคนใครที่มีบัตรคำนะคะบัตรคำมีทั้งหมด12คำ we have 12 words or faces ใครเป็นผู้โชคดี raise your hand who got the word card okay who got this one กลุ่มหนึ่งจะมีประมาณ2คนนะคะGroup 1, Group 2, Group 3, okay, you got it. Group 4, 5, and 6, check under your decks. นักเรียนจะได้บัตรคำนะคะคนละกลุ่มละประมาณ2ใบทีนี้นักเรียนจะต้องดูความหมายของบัตรคำที่ตัวเองได้รับนะคะเจอไหมตัวที่อยู่บนโต๊ะไม่ต้องใช้นะคะบัตรคำคุณครูแจกไว้ให้ใต้โต๊ะเรียบร้อยแล้วแต่ตัวที่อยู่บนโต๊ะเอาไว้สำหรับช่วยกันทบทวนความหมายให้เพื่อนนั่นเองอ่ะกลุ่มที่6ได้ไหมใครได้เอ่ยมี2คนค่ะอีกตัวหนึ่งตรงนี้อยู่ใต้โต๊ะดูยังดูดีๆนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราจะดูคำศัพท์ไปสุดท้ายเนาะอ่ะลองเช็คดูตัวแทนแต่ละกลุ่มได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะเดินไปที่บัตรภาพอ๋อภาพขึ้นตรงนี้พอดีเลยนะคะนักเรียนไปทางเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะมีสิ่งที่นักเรียนทำอยู่หลายอย่างเดี๋ยวครูจะให้ออกมาทีละกลุ่มค่อยๆวางกลุ่มที่1พร้อมไหม Are you ready please check your words check the words with your friends นักเรียนช่วยกันปรึกษากับเพื่อนเลยนะคะว่าคำศัพท์ที่เราได้จะตรงกับภาพไหนเอาเลยนักเรียนคิดว่าคำศัพท์ที่ตัวเองได้ตรงกับภาพไหนใครได้คำตอบแล้วนำบัตรคำไปวางใต้ภาพได้เลยนะคะกลุ่มไหนได้คำตอบแล้ววางเลยคุยกับเพื่อนให้เรียบร้อยผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะใช่คนที่ได้บัตรคำจะต้องทำหน้าที่ไปวางคำศัพท์ใต้ภาพ Are you ready กลุ่มไหนได้แล้วมั่นใจเดินไปเลยค่ะวางคำตอบเลยไปเลยนะเดชไปเลยครับ go for it ไปเลยดูเลยค่ะไปเลย thank youตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะกำลังเติมคำศัพท์ดูนะคะโอเค nice

0: แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะvery nice นักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูบัตรคำของตัวเองได้นะคะช่วยกันสังเกตดูว่าเพื่อนต้นทางจับพูดได้ถูกต้องตามตรงกับใจของเราหรือเปล่านะคะดูซินักเรียนจะจับพูดได้ไหมมั่นใจและวางเลยครับโอเคไม่เป็นไรนักเรียนคิดว่ามันซ้ำกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเช็คนะคะว่าคำตอบทั้งหมดถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะเซตคำตอบไว้แบบนี้นี่คือคะแนนของทั้งห้องเลยนะโอเคไหมนี่คือคะแนนที่พวกเราจะได้เท่ากันหมดเลยทุกกลุ่มวันนี้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะสลับไปเฉลยให้ก่อนจากนั้นเราค่อยไปเรียงคำตอบให้ถูกต้องโอเคไหมโอเค do you understand โอเค I think so อ่ะเรากลับมาที่ school rules matching นะคะในกิจกรรมนี้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดภาพให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นภาพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไรคุณครูได้เตรียมคำศัพท์เอาไว้ให้ต่างหากแล้วบนโต๊ะของนักเรียนเห็นไหมคะทั้งหมด12คำเช่นเดียวกันนักเรียนสามารถเช็คคำตอบและเปล่งเสียงตอบคุณครูได้นะคะใครที่ตอบได้มั่นใจอยากตอบ you have to hit the bell and then tell me the words okay let's look at this one this picture what do you think group 2 give me the word pleased
1: rop the letter
0: เวียบอกว่า drop the letter very good drop the letter drop the letter คืออะไรคะนักเรียนรู้จักคำว่า drop ไหมคะ drop ได้ยินจากคำว่าอะไร drop นักเรียนต้องเคยเล่นเกมหนึ่งนักเรียนเคยได้ยินคำว่า air drop ไหมคะ air drop นะคะก็คือ drop คือการที่เราวางนะคะหรือว่าทิ้งบางอย่างให้มันลงไปนั่นเองภาพนี้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่คะ What is she doing She is dropping something She is throwing something to the trash right นะคะเขาทิ้งบางอย่าง Everyone say drop the little
2: drop the little
0: One more time drop the little
2: drop the little
0: drop the little นะคะ little เราจะออกเสียงทีเสียงเธอตัวเดียว little
2: little
0: little
2: little
0: นะคะ drop the little นะคะหรือว่าทิ้งขยะนั่นเองจำความหมายเอาไว้นะภาพที่สองนะคะ drop the little group 3 what is the word
1: pay safely
0: this one I think so. This one is play safely. Very good. Group 2 and group 3 got 1 point. Everyone say play safely.
2: Play safely.
0: การ play safely ก็คือตรงตามความหมายเลยเล่นอย่างอะไรคะเล่นอย่างระมัดระวังถูกต้อง We play safely. That make you don't make aaccident something like that นะคะถ้าเราเล่นกันอย่างระวังก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะภาพที่3 I heard from somewhere group 3 What are they doing
1: Is eat or drink in the library
0: they are eating something and the word is eat or drink in the library everyone say togetherEat or drink in the library.
2: Eat or drink in the library.
0: Can you do it in the library? Can you eat or drink something in the library? Can or cannot? Cannot. You cannot eat or drink in the library. นะคะ Where is the library? เราสามารถกินอาหารแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มในห้องสมุดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: No, you should not, right?The next picture. Group one. นะคนนึงกดคนนึงตอบ

0: คะทำงานเป็นทีม
1: Wash our hand before meal.
0: Wash our hand before meal. Very good. Everyone, sit down, please. Everyone, repeat after teacher. Wash our hands before meals.
2: Wash our hands before meals.
0: Don't forget to put S after hand because we wash two hands, right? Wash our hand before meal is เราจะต้องทำอะไรก่อนมื้ออาหารคะ
3: ล้างมือ
0: ล้างมือนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีนั่นเองจำคำศัพท์คำนี้เอาไว้นะคะต่อไป Oh my god good five good five What is it
4: Fight with friends
0: Fight with
4: friends
0: Fight with friends very good good fiveFight with friends. Everyone say it. Fight with friends.
2: Fight with friends.
0: นักเรียนเคยทำสิ่งนี้กับเพื่อนไหมคะ You should or shouldn't do it with your friends. You shouldn't นะคะห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะก็คือการต่อสู้กับเพื่อนนั่นเองนะคะโอเคต่อไป This one. Group six. Group six.Okay, give me the word, please.
5: Be helpful.
0: Be helpful. That's right. Good job, group six. ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเห็นเพื่อนล้มอยู่สิ่งที่เราควรทำคือ
6: ช่วย
0: นักเรียนจะหัวเราะก่อนหรือว่าจะช่วยเพื่อนก่อนดีคะถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆต้องหัวเราะนิดนึงแล้วก็ช่วยเพื่อนถูกต้องไหมโอเค everyone say be helpful
2: be helpful
0: ก็คือการที่เราต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไป this one group 3 what is this one
7: run on the crowd
0: this one is run on the corridor corridor what is it corridor
7: อาคาร
0: ก็คือประมาณว่าทางเดินถูกต้องไหมคะเราสามารถวิ่งตามทางเดินได้ไหม
6: no.
0: ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้วิ่งเขาต้องเรียกว่าทางวิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ให้วิ่งตามทางเดินเพราะไม่อยากให้เราเกิดอุบัติเหตุ Everyone repeat after teacher run on the corridor
2: run on the corridor
0: เราจะไม่วิ่งบนทางเดินกันนะคะต่อไปโอเคกูไปกูไป
4: Come to school late.
0: Come to school late. Have you ever come to school late? นักเรียนเคยมาโรงเรียนสายไหมคะ บางทีก็เป็นเรื่องสุดวิสัยนะคะคำนี้คือ come to school late. Everyone say together come to school late. ควรทำหรือไม่ควรทำ Should or shouldn't? Shouldn't, right? The next one. Group two.What do you think? ภาพก่อนหน้านี้เป็นภาพมาสายภาพนี้ต้องเป็นภาพอะไรเอ่ยใบนิดหนึ่งถูกต้องนะคะได้ยินคำตอบเป็นภาษาไทยคือตรงเวลาแต่ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรเอ่ย
7: Be punctual
0: Be punctual very good group 2 be punctual everyone say be punctual
2: be punctual
0: be punctual right
2: okay.
0: be punctual นะคะหรือว่าต้องมาให้ตรงเวลานั่นเองดูสิโอเคนะคะต่อไปโอเคนะคะ group 1เบอร์เกอร์มีใช้อุปกรณ์เสริมด้วยนะคะ What is it? Look at the student. What are they doing? What are they wearing? 3 2 Okay, 1 What is it? Hi.
1: Beauty fan.
0: Pardon?
1: Beauty fan.
0: What is it?
1: Yeah.
0: All bully fan no no that I'm sorry
8: ใช
0: ่
8: ไม่ใช่
0: okay group 2 group 2
7: where are

0: uniform correctly.
1: Everyone look at the picture. Look at the uniform. The uniform. Look at this. And this one is wear a uniform correctly. Everyone say together. Wear a uniform correctly. นักเรียนสังเกตคำว่า uniform ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นตัว U ทำไมเราถึงใช้อะเพราะว่าเสียงของมันเป็นเสียงพยัญชนะนั่นเองนะคะคำว่า uniform คือเสียงพยัญชนะตัวเยอะใช่ไหมตัวยอยักษ์ใช่ไหมคะเราเลยใช้คำว่าอะ uniform นะคะโอเค everyone wear a uniform correctly okay this onegrupo sorry rupo
2: right on the wall
1: right on the wall very good can you write on the wall can you should or shouldn't shouldn't นักเรียนเขียนกำแพงได้ไหม
3: ไม่ได้
1: เขียนโต๊ะตัวเองได้ไหมไม่ได้นะคะดีมากทุกวันอะไรเบอร์เกอร์ look at that
4: bully friends
1: bully friends I think so bully คือการทำอะไรเพื่อนคะรังแกเพื่อนใช่ไหมคะรังแกล้อเลียนอะไรต่างๆ thank you so much sit down you should or shouldn't do with your friends you shouldn't bully your friends สิ่งนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยนะคะใครที่ทำแบบนี้ครูปิ่นจะไม่รักเลยนะคะถ้าบูลลี่เพื่อนก็คือโน่เลยนะคะไม่ดีนะคะโอเคครบแล้วทั้งหมด12คำนะคะทั้งหมด12คำทีนี้เราจะกลับไปดูที่บัตรภาพที่นักเรียนนะคะจับคู่กันเอาไว้แล้วขออาสาสมัครนะคะที่ชื่อว่า thank you นะคะช่วยเช็คคำตอบให้เรียบร้อยเดี๋ยว thank you จะช่วยขยับคำตอบให้ถูกต้องด้านทางด้านนู้นเลยค่ะเชิญค่ะเราจะเลือกนักเรียนที่หน้าตาดีที่สุดนะคะไปช่วยขยับคำตอบให้มันถูกต้องนะคะThank you ช่วยลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคำไหนที่ควรจะวางตรงไหนแปลว่าเราขาดดูที่คำแรกดูภาพแรกนะคะนักเรียนDrop the little ถูกต้องหรือไม่ภาพแรกถูกไหมคะถูกภาพที่2 wash our hand before meals correct right this one play safely correct this one be punctual right จะเหลือบัตรคำหาคำว่า write on the wall หน่อยโอเคนะคะโอเคนะคะต่อไป this one again please be punctual คือเราต้องมาตรงต่อเวลานะคะต่อไปภาพนี้ eat or drink in the library that's right this one look at the wall and some letter something write on the wall should okay good job this one bully friends what about this one fight with friend this one be helpful come to school late run on the corridor and the last one wear our uniform correctly okay clap your hand for yourself everyone good job นี่ก็จะเป็นคะแนนของเด็กๆทุกคนเลยนะคะทั้งห้องนักเรียนก็ได้คะแนนไปเลยนะคะทั้งหมดกี่คะแนนเอ่ย10เท่าไหร่คะ12บวกกับคะแนนที่ตอบคำถามได้ด้วยนะคะเขียนเอาไว้บนหัวใบงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะที่ใบงานที่พวกเราได้รับแล้ว everyone look at the worksheet number 61ใบงานนี้ง่ายมากเลยนะคะทำคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยนะคะใบงานนี้ชื่อใบงานว่าอะไรเอ่ย should or shouldn't do at school เดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่กิจกรรมต่างๆที่เราทำในโรงเรียนนะคะวันนี้ครูนำมาให้ทั้งหมด10ข้อด้วยกันให้นักเรียนเลือกใช้คำว่า should or shouldn't สิ่งไหนที่นักเรียนคิดว่าควรทำให้ใช้คำว่า should สิ่งไหนที่เรียนไม่ควรทำใช้คำว่า shouldn't นะคะแล้วก็เขียนลงไปนะคะอย่าลืมนะคะขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะเพราะว่าเป็นคำที่อยู่ในประโยคนะคะขึ้นต้นด้วย s ตัวเล็กนะคะ should or shouldn't เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำสักครู่แล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนตอบคำไหนได้ก็ให้อ่านเป็นประโยคเลยนะคะ

0: Everyone, have you finished?
1: Yes.
0: Okay. Which group finished already? Raise your hand if you finished already. Okay. Group 1, 2, 3. Everyone finished already. Okay. Can we check together the first picture, the first one? Who can answer the question? Hit the bell. Group 6. เดี๋ยวเราจะอ่านเต็มประโยคเลยนะคะเดี๋ยวทบทวนก่อนว่าออกเสียงว่าอย่างไรนักเรียนคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
2: Use our mobile phones at school
0: You have to put shoes

0: or shouldn't, it depends on you. Sana, please.
1: We shouldn't use our mobile phone at school.
0: Mobile. One more time, mobile.
1: We shouldn't use our mobile phone at school.
0: Very good. Fantastic. Thank you so much. This one. We shouldn't use our mobile phones at school นะคะเวลามาโรงเรียนไม่ควรจะใช้โทรศัพท์นะคะควรโฟกัสที่กิจกรรมในโรงเรียนก่อนถูกต้องไหมข้อที่1เช็คคำตอบนะคะเช็คตัวอักษรให้ดีว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่าและแล้วเราไปกันต่อข้อที่2 Go for
2: We shouldn't chew gum in classroom.
0: We shouldn't chew gum in classroom. นะคะเก่งมาก very nice. ข้อที่2นะคะ We shouldn't chew gum in the classroom. เราไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียนนะคะนี่คือสิ่งที่โรงเรียนของเราทำนะคะข้อที่3 Group 2
3: We shouldn't cheat during test.
0: ปลายฟ้าบอกว่า we shouldn't cheat during test. เราไม่ควรโกงเวลาทำข้อสอบถูกต้องไหมนะคะต้องทำข้อสอบด้วยตัวเองดีมากนะคะ We shouldn't cheat during the test. Number 4. Group 2 again.
4: We shouldn't fight with the others.Students.
0: เพื่อนบอกว่า we shouldn't fight with the other students. Do you agree with your friend? เห็นด้วยไหมคะเราทะเลาะกับเพื่อนได้ไหมคะ
5: ไม
0: ่
5: ได
0: ้ไม่ได้โอเค Are you ready for the next one? โอเคนักเรียนระวังเจ็บมือนะคะโอเคกรุ๊ป 5Only one time, only one time.
6: We should let out hand to speak.
0: Everyone, slow down. And let bot speak. Okay, one more time.
6: We should let our hand to speak.
0: Very good. We should raise our hands to speak.ก่อนตอบก็ยกมือได้นะคะดีมาก number six only one time number six should or shouldn't bully your friends
2: we shouldn't bully friends
0: very good we shouldn't bully friends check your answer นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะใครทำครูปิดไม่รักจริงๆด้วยนะคะต่อไป number 7 number group 3
7: We shouldn't eat or drink in the library
0: Everyone I can't hear your friend slow down and let thank you say it again please
7: We shouldn't eat or drink in the library
0: We shouldn't eat or drink in the library very goodเช็คคำตอบให้ถูกต้องนะคะเราไม่ควรทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มในห้องสมุดนะคะ Group 2 Only one time แค่ติ้งเดียวเท่านั้นนะคะใครกดเกินครูไม่เลือกนะกลุ่มนั้นมา
3: We should keep our classroom clean
0: We should keep our classroom clean It's very nice นะคะต้องรักษาความสะอาดในห้องเรียนถูกต้อง The next one is number 9Group 4
2: We shouldn't drop the litter
0: We should drop the litter เราควรที่จะใส่ให้มันเป็นไงคะ
2: ให้เป็น
0: ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกต้องไหมใช่ไหมคะดูจากภาพเขา drop ลงในถุงอันนี้ควรไหมคะควรแต่ถ้าเกิดเรา drop on the floor ได้ไหม
5: ไม
0: ่
5: ได
0: ้ไม่ได้ดีมากค่ะ good job ดูจากภาพนะคะเขาทิ้งขยะได้ถูกที่เราใช้คำว่า should แต่ถ้าเราเห็นภาพเป็นการทิ้งลงพื้นเราจะใช้ shouldn't นะคะโอเค number 10 group 6 only one time

ใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงนะคะขนาดประมาณ A5 อยู่บนโต๊ะของนักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนนะคะเกี่ยวกับภาพสถานที่ต่างๆของโรงเรียนโอเค we have to review about the places in school first ดูคำใบ้ก่อนนะคะ where do students surf the internet everyone where do students surf the internet ภาพสถานที่นี้คือที่ไหนWhere do students surf the internet? อยู่ที่ห้องไหนเอ่ยภาพห้องนั้นอยู่ที่ใครภาพห้องนั้นอยู่ที่กลุ่มไหน Show it, show it, show it. ภาพห้องนี้อยู่ที่ใครโชว์ภาพขึ้นมาเลยค่ะชูสูงๆเบอร์เกอร์โชว์ให้กล้องเลยนะคะสถานที่ที่เราค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็คือห้องอะไรคะห้องคอมพิวเตอร์หรือว่า computer rooms นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอะไรทำไมจะต้องมีภาพสถานที่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้ทำอะไรคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้กฎที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะกับห้องต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าห้องไหนกลุ่มไหนได้ห้องอะไรนะคะต่อไปดูคำใบ้นะคะ where do students read books and magazine show the picture to the camera pleasegลุ่มไหนได้ภาพสถานที่นี้โชว์ขึ้นมาเลยสถานที่นั้นคือ library very good นะคะห้องสมุดนั่นเองภาพต่อไปนะคะภาพต่อไป where students play football where students play football สถานที่นั้นก็คือ football field นะคะอยู่ที่กลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปไปต่อเลยนะWhere do students have lunch? Show the picture to the camera, please. สถานที่นั้นคืออะไรคะนักเรียน cafeteria or canteen. Can you remember? จำได้อยู่ใช่ไหมคะต่อไปใกล้ครบแล้วนะคะภาพต่อไปคือ Where do students go when they are sick? สถานที่ที่เราไปเมื่อเราป่วยเรียกว่าThe nursing rooms นะคะภาพจะอยู่ที่กลุ่มที่6นั่นเองค่ะต่อไปคิดว่าภาพสุดท้ายใครยังไม่ได้ชูเอ่ยมีไหมห้องนั้นก็คือ Where do students study music เราเรียนดนตรีที่ห้อง music room ดีมากนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนนะคะทบทวนเกี่ยวกับชื่อสถานที่ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะที่นักเรียนจะต้องทำอะไรเอ่ย You have to make a poster เหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะโปสเตอร์แต่ละสีไม่เหมือนกันเพราะว่าห้องไม่เหมือนกันนักเรียนชอบสีอะไรก็มาเลือกไปได้แต่จะเป็นห้องอะไรไม่รู้นะต้องมาลุ้นเอานะคะโอเคตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งออกมาเลือกเลยครับ Which color do you like? The blue one Okay, the blue one Okay, everyone listen carefully The blue one is nursing room นะคะต่อไป What color do you like? The purple one What did you get?The canteen Group 1 you got nursing room Group 2 you got canteen okay football field okay Group 3 got football field Group 4 okay which color do you likeแน่นอนนะคะชื่อชมพูก็ต้องเลือกสีชมพูชมพู What place do you got music room okay music which one okay the library the last one okay everyone take the seat นั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะถามทบทวนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะต้องได้ทำโปสเตอร์ใช่ไหมคะซึ่งสถานที่ในห้องต่างๆจะไม่เหมือนกันเลยกลุ่มที่1ได้ภาพห้องอะไรคะ Nursing room Group 2 you got canteen

0: green, group 3, football field, group 4, music room, group 5, library, and group 6, computer room. You have to use your rules. นักเรียนลองดูภาพนะคะ Everyone, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: One more times, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Listen carefully again. I will say it one more time. You have to make your own poster. You have to follow your place that you get. ภาพที่นักเรียนได้นะคะให้นักเรียนตั้งกฎ3ข้อกับห้องต่างๆที่นักเรียนได้ไปนะคะนักเรียนจะตกแต่งภาพในมุมไหนก็ได้แต่ขอให้เขียนกฎ3ข้อที่นักเรียนคิดว่าสำคัญและสมควรที่จะใช้กับสถานที่นั้นๆลงไปโอเค do you understand
1: yes
0: you have to write down the rules for each places okay if you understand let's go do it

0: time's up. Have you finished? Yeah. ใครกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือหน่อยค่ะ raise your hand if you are finished. Group 5, 1, 2, 5 and 6. โอเคงั้นเดี๋ยวครูจะเลือกตัวแทนกลุ่มนะคะ2กลุ่มในการนำเสนอนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม group 2 group 2 and group 6 please ตัวแทนออกมาเลยค่ะ2 คน 2 คนโอเค could you please come in front of the class please okay group 2 where did you get
1: canteen
0: okay let's go
1: we shouldn't drop on the floor we shouldn't shout in the canteen we shouldn't fight with friends
0: we shouldn't drop something on the floor เราไม่ควรจะทิ้งอะไรไว้ที่โรงอาหารเลยนะคะ you shouldn't shout in the canteen ไม่ควรตะโกนในโรงอาหารและข้อสุดท้าย we shouldn't fight with friends เราไม่ควรที่จะทะเลาะ กับเพื่อนเลยนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะโอเค clap your hand for group 2 group 6 are you finished okay let's come in front of the class pleaseกลุ่มที่2นะคะกลุ่มสุดท้ายที่จะนำเสนอวันนี้นะคะ come please what the room what is the room that you got
2: computer room
0: we are going to talk about the rules in computer room are you ready
2: yes.
0: let's go
2: we shouldn't eat or drink in the computer room
0: okay
2: We should listen to the teacher. We shouldn't play in the computer room.
0: Okay, rule number one. We shouldn't eat or drink in the computer room. ไม่ทานอาหารในห้องคอมพิวเตอร์ข้อที่สอง We should listen to the teacher. ต้องฟังคุณครูและข้อที่สาม We shouldn't play in the computer room. Clap your hand for group 6. Very nice. Thank you so much นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกฎที่นักเรียนร่วมกันออกแบบนะคะจากห้องที่เขาได้รับนั่นเองนะคะส่วนห้องอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรเก็บเอาไว้เดี๋ยวครูจะให้คะแนนตามหลังนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ We are going to learn about my favorite activities ส่วนสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะใบงานที่62 63ส่วนกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเรามารอเล่นไปพร้อมๆกัน Everyone thank you for today I think you are happy Are you happy
3: Yeah.
0: Yes okay I can't wait to see you again next time Have a nice day See you
3: Bye

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากๆ
2: แต่เอ๊ะทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับ1ผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับ1ตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตึกแน่นแน่เก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
2: เก่งมากทุกคน
0: เย้
2: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาเก่งมากนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคุณครูเจมจําได้ว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มีการนําทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยศึกษาเรื่องของศิลปะในการเขียนถ้อยคําซึ่งเป็นการศึกษาในเรื่องของระดับภาษาไทยใช่มั้ยครับเด็กๆจําได้มั้ยครับว่าระดับภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ระดับครับ3อ่ะมีให้เลือกระหว่าง4ระดับกับ5ระดับเอาระดับดีเก่งมากครับทั้งหมด5ระดับนะครับแล้วภาษาระดับไหนที่เราใช้กันบ่อยมากที่สุดเลยครับภาษาระดับ5แต่ว่าในการใช้ภาษาระดับ5นั้นเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงว่าในที่นั้นจะต้องเป็นที่ลับๆเช่นที่ลับๆหมายความว่ายังไงครับเป็นที่ที่เราอยู่ส่วนตัวคำว่าอยู่ส่วนตัวหมายความว่ามันมีการใช้ศัพท์แสลงค่อนข้างเยอะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมบางครั้งด้วยความสนิทกันมากๆเนี่ยก็อาจจะใช้ภาษาระดับ5บ่อยแต่พอเวลาเป็นงานเขียนเราใช้ภาษาระดับ5มาใช้ในงานเขียนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางต้องจำแนกให้ดีนะครับว่าภาษาพูดเนี่ยมันมี5ระดับตั้งแต่ระดับพิธีการไล่จนถึงภาษาปากถูกต้องไหมครับอ่ะขอทบทวนหน่อยครับภาษาระดับพิธีการเรานึกถึงอะไรลูกใช่เก่งมากงานราชพิธีงานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่างานใดก็ตามที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานใช่ไหมครับก็จะมีเกี่ยวกับอะไรครับคำกล่าวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์ต่างๆในราชวงศ์หรืออาจจะเป็นพิธีเปิดรัฐสภาอะไรแบบนี้จำได้ใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะใช้ระดับพิธีการทีนี้พอไล่ลงมาก็จะเป็นอะไรครับมาตรฐานราชการนึกถึงตราครุฑจดหมายอะไรนอที่มีตาคุดเก่งมากด้านหน้าบอกว่าจดหมายราชการใช่ไหมครับก็จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นๆรวมถึงเป็นบทความทางวิชาการด้วยเด็กๆจำได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาษาระดับมาตรฐานราชการลดหลั่นลงมาอีกเป็นกึ่งอะไรเป็นกึ่งทางการกึ่งทางการก็เป็นการเอาภาษาระดับอะไรครับมาตรฐานราชการเนี่ยมาปรับถ้อยคำให้ดูง่ายขึ้นเช่นในขณะที่คุณครูกำลังจัดการเรียนการสอนในขนาดเนี้ยก็เป็นการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการก็ให้นึกว่าเรานั้นไม่ได้เรียนรายวิชาภาษาไทยอย่างเดียวถูกต้องไหมเรามีการเรียนรายวิชาอื่นด้วยจึงทำให้มีการใช้ศัพท์เฉพาะเช่นอาจจะเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์รายวิชาภาษาอังกฤษแบบนี้เวลาเจอคำศัพท์ยากๆเนี่ยคุณครูเขาต้องทำหน้าที่ในการช่วยเราให้มันดูง่ายขึ้นพวกนี้จึงเป็นลูกของมาตรฐานราชการจึงเป็นกึ่งทางการต่อไปภาษาระดับสนทนาก็จะเป็นการพูดคุยโดยทั่วไปอาจจะมีการใช้ศัพท์ที่ไม่เป็นทางการมากและภาษาสุดท้ายคือภาษาระดับภาษาปากนั่นเองซึ่งเราใช้กันมากที่สุดฉะนั้นในฐานะที่คุณครูเอาเรื่องนี้มาทบทวนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางและปลายทางนั้นจะสามารถเอาระดับภาษาเหล่านี้ไปพัฒนาในการสร้างงานเขียนให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิได้เพราะคุณครูจำได้ว่าในครั้งที่ผ่านมาคุณครูได้มีการพูดถึงเรื่องของวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒินั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะเป็นการเรียนเรื่องอะไรครับ
2: ศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจ
0: วันนี้จะเป็นเรื่องศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจหน้าเรียนอย่างไรไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนข้อที่1ครับ
2: ขั้นตอนการฝึกฝนและวิเคราะห์ศิลปะการเขียนจากที่ต่างๆได้
0: 2ครับ

0: และข้อ3ครับ
1: มองประโยชน์ของการบอกขั้นตอนการสืบค้นและวิเคราะห์ศิลปะการเขียนจากที่ต่างๆได้
0: ถ้าเราดูเนื้อหาวันนี้ศิลปะในงานเขียนก็จะเป็นเรื่องของบอกขั้นตอนการสืบค้นงานเขียนจากที่ต่างๆได้คุณครูเชื่อว่านักเรียนในวัยปัจจุบันเนี่ยทั้งต้นทางปลายทางก็มีทักษะในการสืบค้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ศิลปะงานเขียนจากที่ต่างๆนั่นแปลว่าก็หมายรวมถึงสิ่งที่นักเรียนได้ไปค้นคว้ามานั่นเองนะครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนต้นทางช่วยกันระดมความคิดนะครับเวลานักเรียนอ่านงานเขียนสักงานหนึ่งนักเรียนคาดหวังอยากได้อะไรจากงานเขียนนั้นครับเชิญกลุ่ม6ใช้ไมโครโฟนสามารถตอบให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังได้เลยครับ
2: ความรู้และความบันเทิงค่ะ
0: คาดหวังที่อยากจะได้ความรู้และความบันเทิงใช่ไหมครับทีนี้มีประเด็นเพิ่มเติมนอกจากเรื่องนี้อีกไหมครับนอกจากความรู้กับความบันเทิงแล้วเราอยากได้อะไรอีก
2: ศิลปะ
0: อยากได้ศิลปะคำว่าศิลปะในที่นี้อาจจะหมายรวมถึงความสวยงามจินตนาการรวมถึงถ้อยคำที่นักเขียนหรือว่ากวีนั้นเป็นคนประพันธ์ใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ขอบคุณตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่6ที่ได้เป็นการตอบให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางฟังนะครับอีกสัก1ข้อครับไปกันอย่างรวดเร็วเลยนักเรียนครับนักเขียนมีวิธีการสร้างงานเขียนให้เราเกิดความสนใจได้อย่างไรอ่ะลองดูซิใครสามารถตอบได้นักเรียนพิจารณาคำถามดีๆก่อนนะนักเขียนมีวิธีการสร้างงานเขียนให้เราเกิดความสนใจได้อย่างไรเอาล่ะตอนนี้มีหลายกลุ่มเลยเดี๋ยวขอไล่จากกลุ่มที่2ไปถึง6ได้ไหมครับถ้าคำตอบซ้ำกันไม่เป็นไรสามารถตอบได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นถือไมโครโฟนแล้วตอบไปยังนักเรียนปลายทางได้ให้ได้ยินด้วยเอาเชิญกลุ่ม2ก่อนเลยครับ
2: ดูสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบค่ะเช่นสีหรือว่าการนำการ์ตูนมาใส่ในงานเขียนค่ะ
0: ดูเรื่องของสีแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจเอามาใช้ในงานเขียนมีเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: แล้วก็เรียบเรียงงานเขียนให้มีความน่าสนใจไม่น่าเบื่อเกินไปค่ะ
0: มีการเรียบเรียงงานเขียนให้ไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อเมื่อกี้นี้สักครู่นี้ได้ยินเสียงกระซิบจากในกลุ่มบอกว่าเป็นเรื่องของความทันสมัยด้วยขอบคุณเสียงจากกลุ่ม2มากเลยครับต่อไปกลุ่มที่3เดี๋ยวให้กลุ่ม3ได้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังนักเรียนปลายทางฟังตามไปด้วยนะว่ามีคำตอบที่ใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับตอนนี้กลุ่ม2ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วเชิญกลุ่ม3ครับ
3: สร้างจุดเด่นเพื่อให้งานเขียนมีความน่าสนใจค่ะ
0: สร้างจุดเด่นเพื่อให้งานเขียนมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับประมาณนี้ขอบคุณเสียงจากกลุ่มที่3มากนะครับต่อไปกลุ่ม4ต่อได้เลยครับเป็นอย่างไรบ้าง
4: ทำหน้าปกให้สวยงามและดึงดูดสายตาผู้อ่านค่ะ
0: คุณครูชอบคำตอบนี้จังเลยสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ตอบคุณครูมาคือเรื่องของหน้าปกเพราะว่าพอเวลามีเรื่องเป็นธุรกิจเข้ามาเนี่ยนะฮะก็คือนักเรียนสังเกตไหมว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่างานเขียนชิ้นนั้นดีหรือไม่ดีแต่ว่าทำไมมันสะดุดตาด้วยอะไรมันสะดุดตาด้วยปกวิปกนี้สวยจังวิปกนี้ดูน่าซื้อจังฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่นักเขียนนั้นสร้างนอกจากเรื่องงานเขียนก็คือเรื่องของการออกแบบหน้าปกยอดเยี่ยมมากเลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่5เชิญครับ
5: ใช้ภาษาที่น่าสนใจเพื่อชักจูงผู้อ่านครับเช่นคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับครับ
0: อ๋อเป็นการเอาโวหารหรือว่าคำที่ดูน่าสนใจมาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดจินตนาการตามหรือเห็นภาพตามใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณกลุ่ม5ครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม6เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวให้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังได้เลยครับ
2: ใช้คำสละสลวยค่ะ
0: เป็นการใช้คำที่สละสลวยก็จะมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มที่5นั่นเองนะครับปรบมือให้กับตัวเองทุกกลุ่มเลยครับนี่คือเป็นกิจกรรมชวนคิดที่พวกเรานั้นได้ตอบกันมานะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างปลายทางตอนนี้มีคำตอบที่ใกล้เคียงกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนต้นทางสามารถให้เป็นการจดลงไปในกระดาษหรือว่าสมุดบันทึกความรู้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมชวนคิดจากที่คุณครูชวนคิดก็ขอพาพวกเราไปสู่เรื่องของศิลปะในงานเขียนวรรณกรรมไทยในการเขียนวรรณกรรมไทยนั้นผู้เขียนนะครับจะมีการสอดแทรกศิลปะต่างๆตามความสนใจเข้าไปฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรครับวรรณกรรมไทยเปรียบเสมือนผ้าใบที่ผู้ประพันธ์ใช้แต่งแต้มสีสันรวมถึงภาษาทำให้งานเขียน

0: อันนี้ดูมีความน่าสนใจอาจจะมีความหลากหลายซับซ้อนตามแต่สิ่งที่เขาต้องการจะใส่ดังต่อไปนี้ครับนักเรียนดูครับประเด็นแรกคือเรื่องอะไรครับเรื่องของภาพพจน์ภาพพจน์คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบเช่นดวงตาของนางงามดังดวงดาวแสดงว่างามมากไหม
1: งามมาก
0: ผู้ที่เขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวและเห็นถึงความระยิบระยับก่อนถูกต้องไหมครับต่อไปครับการกล่าวตรงๆว่าเป็นกล่าวตรงๆว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเช่นหัวใจของฉันเป็นหินแต่ในความจริงหัวใจของมนุษย์เป็นหินไหมไม่ใช่คำว่าหินคือไม่มีความรู้สึกด้านชาแบบนี้เป็นต้นก็ทำไมครับเป็นเหมือนกับคนที่ถูกทำร้ายจิตใจครั้งแล้วครั้งเล่าตีความว่าอาจจะเป็นคนเย็นชาก็ได้อาจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของภาษาเขียนก่อนหน้าหรือตัวบริบทในช่วงนั้นว่าเป็นอย่างไรเป็นต้นอ่ะต่อไปครับการกล่าวเกินจริงพูดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษคือ overกล่าวเกินจริงเพื่อเน้นความรู้สึกเช่นรักเธอจนหัวใจจะขาดหัวใจมันขาดได้ไหมล่ะ
1: ได้
0: ขาดได้แต่ว่ามันต้องเป็นอุบัติเหตุแต่ในที่นี้รักเธอจนหัวใจจะขาดแสดงว่ารักรักมากไหม
1: ร
0: ัก
1: มาก
0: รักมากแสดงว่ารักมากคลั่งใครมากนักเรียนปลายทางเคยรักใครจนหัวใจจะขาดไหมครับ
1: เคย
0: ต้นทางเคยรักใครจนหัวใจจะขาดไหมครับเวลารักใครมากๆนะครับหายใจเข้าก็คิดถึงเธอหายใจออกก็คิดถึงเธอพอมันละเมอเพ้อพกมากๆก็เป็นลักษณะของการกล่าวเกินจริงคือรักเธอจนหัวใจจะขาดแต่ในความจริงขาดไหมไม่ได้ขาดแต่หมายถึงว่าแบบทำไมครับไม่ได้เจอหน้านี่โอ้ละส่ำละสายรู้สึกว่าอยากจะเจอมากและอย่างนี้เป็นต้นก็อันนี้เป็นการเปรียบเปรยในคนที่มีความรักแล้วก็รักหรือว่าคลั่งใครคนคนนั้นมากๆนั่นเองนะครับลองดูว่าปลายทางเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าปลายทางเคยเป็นอย่างนี้มีวิธีการจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อย่างไรช่วยเล่าให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ฟังด้วยนะครับไปกันต่อเลยครับผมเป็นเรื่องของโวหารการเล่นเสียงการเล่นเสียงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากประเด็นแรกคือเรื่องอะไรใช้คำคล้องจองใช้คำซ้ำหรือคำที่มีเสียงซ้ำกันคำคล้องจองเช่นไปมาหาสู่ใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับไปนาหาสู่ดารามาลีแบบนี้ใช้เป็นคำคล้องจองเรื่อยๆห้องนี้เคยได้ยินคำคล้องจองไหมครับนักเรียนนึกถึงคำคล้องจองออกไหมแล้วตอนนี้ใครนึกออกบ้างว่าคำคล้องจองเป็นยังไงมีคำว่าอะไรบ้างเอาอย่างคุณครูบอกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่มีคำไหนที่เรียนคิดได้บ้างตอนนี้มีไหมอย่างครูเนี่ย
1: นาก
0: ับตาใช้เสียงสระอาแบบนี้คล้องกันไปเป็นต้นนักเรียนปลายทางลองนึกถ้อยคือว่านอกจากคำที่คุณครูยกมาให้เนี่ยมีคำใดบ้างที่เป็นลักษณะคำคล้องจองนะเป็นต้นนะครับต่อไปประเด็นที่สองครับเรื่องของการเล่นคำเป็นการใช้คำที่มีความหมายหลายนัยยะหรือว่าหลายในนะครับคือการใช้คำที่มีเสียงใกล้เคียงกันต่อมาเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเป็นคำถามเพื่อเน้นประเด็นหรือกระตุ้นความคิดนักเรียนฟังนะประเด็นการตั้งคำถามเขาไม่ได้ถามว่าทำไมจึงต้องมีอยุธยาสมมติทำไมจึงต้องมีอยุธยาเขาไม่ได้ถามตรงๆแบบนี้แต่ว่ามันเป็นการสอดแทรกวรรณคดีหรือสอดแทรกตัวเนื้อหาลงไปได้หรือเช่นนั้นหรือนั่นเองเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมครับปลายทางประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามให้ฉุกคิดนั่นเองไปต่อกันเลยครับต่อไปครับประเด็นที่3คือเรื่องอะไรลูกการเลือกใช้คำเลือกอะไรบ้างข้อ1เลือกศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนเลือกอะไรอีกเลือกใช้สำนวนซึ่งอาจจะเป็นสำนวนไทยเดิมก็ได้อาจจะเป็นภาษาถิ่นก็ได้ใช่ไหมครับต่อไปครับประเด็นเรื่องภาษาถิ่นน้องเรียนครับในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้หรือภาคอื่นๆที่มีการแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็จะมีการใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกันไปคุณครูเจมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างที่ห้องต้นทางที่เรามีการบันทึกเทปแล้วก็เผยแพร่ออกไปในขณะนี้คืออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เด็กๆใครเคยได้ยินบ้างใครเคยได้ยินบ้างว่าเวลาผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเวลาพูดจะมีคำศัพท์พื้นถิ่นคำว่าอะไรบ้างเช่นดู

0: ขอหน่อยดูกินด้วยดูใช่ไหมครับอาจจะมีบางที่ใช้คำว่าฝนตกไหมอ๋อตกสิมสิมไปพูดบางที่อาจจะงงเป็นยังไงวะตกสิมสิมคำว่าตกสิมสิมคืออะไรนักเรียนตกแบบปล่อยปล่อยไม่ได้ถึงแบบว่าเป็นหยดน้ำที่หนักเกินไปนักเรียนต้นทางครับตอนนี้เป็นลักษณะแบบนี้คำว่าดูก็เหมือนกับคำว่าสิกินด้วยดูก็คือกินด้วยสิประมาณนี้ฉะนั้นลองดูนะครับว่าในหัวหินมีคำว่าดูปลายทางมีการใช้คำว่าดุหรือไม่ถ้ามีเราใช้เป็นลักษณะบริบทเดียวกันหรือไม่หรือบางครั้งภาษาถิ่นอาจจะสอดแทรกอยู่ในการละเล่นเช่นของจังหวัดเราอำเภอเรามีการละเล่นที่อะไรครับสำคัญมากในช่วงสงกรานต์ที่เป็นมันเป็นคล้ายๆมีคบเพลิงคืออะไรผีอะไรผีพุ่งใต้ฉะนั้นในงานวิจัยบางที่นะครับก็อาจจะบอกว่าการละเล่นผีพุ่งใต้ที่ไม่ใช่ภาคใต้นะครับผีพุ่งใต้ที่เป็นสระไอไม้มาลายตอเต่าไม้โทใต้ในที่นี้คือหมายถึงอุปกรณ์ที่เป็นคบเพลิงในการให้แสงสว่างวิ่งกันไปตามรายทางเพราะว่าจากงานวิจัยบางที่พบว่ามีจังหวัดอื่นเคยเล่นด้วยอย่างเช่นทางเพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองดูว่าเอ๊ะเราได้อะไรจากกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นการสอดแทรกภาษาถิ่นนะครับภาษาถิ่นเหนือมีคำว่าอะไรบ้างเจ้าสวัสดีเจ้าคือสวัสดีครับหรือค่ะแบบนี้เป็นต้นนะภาคอีสานครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคำว่าอะไรบ้างคอยเด้อใช่ไหมครับภาคใต้ภาคใต้แหลงแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละภูมิภาคจะมีถ้อยคำที่เป็นภาษาถิ่นแตกต่างกันทำไมคุณครูต้องพูดเรื่องนี้ครับเพราะว่าถ้านักเรียนมีความเข้าใจการเอาภาษาถิ่นมาใส่ในงานเขียนก็เป็นจุดสนใจให้เรานั้นมีอะไรครับคลังคำที่สามารถเขียนเรื่องต่อไปได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไปครับเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศการสร้างบรรยากาศนั้นเป็นการค้นหาถ้อยคำที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเช่นคำว่าอะไรครับบรรยากาศที่ดูอบอุ่นน่ากลัวหรือสงบเป็นต้นนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาคือกลวิธีการใช้อะไรครับภาษาในอะไรครับในวรรณกรรมการใช้ภาษาในวรรณกรรมก็เป็นการสื่อสารเพื่อให้รู้สึกอะไรครับอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นให้ผู้อ่านเกิดความคิดที่คล้อยตามกันไปกลวิธีในการใช้ภาษาในวรรณกรรมมีดังต่อไปนี้เรื่องแรกคืออะไรครับภาพอะไรครับ
1: ภาพพจน์
0: ภาพพจน์อะไรครับเป็นการสร้างภาษาเพื่อให้เห็นชัดเจนเช่นตาหูจมูกลิ้นหรือกายอาจจะเป็นภาพที่จับต้องไม่ได้เช่นความรู้สึกความคิดเราไม่สามารถหยิบความโกรธได้แต่เราสัมผัสได้ไหมว่าเพื่อนกำลังโกรธ
1: ส
0: ั
1: มผัสได
0: ้พวกนี้เหมือนกันเป็นเรื่องของภาพพจน์นะครับทีนี้ครับประเด็นที่2คือเรื่องของอุปมาอุปมาคืออะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเป็นเหมือนกับสิ่งหนึ่งนักเรียนเห็นข้อความในจอไหมช่วยอ่านทั้งต้นทางปลายทางพร้อมกันครับ1 2 3ดวงตา
2: ดวงตาของเธอเป็นประกายเหมือนดวงดาว
0: ดวงตาของเธอเป็นประกายเหมือนดวงดาวแปลว่าคนคนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาไม่ใช่ UFO แต่ว่าดวงตาของเธอประกายเหมือนดวงดาวดวงดาวในที่นี้ก็เป็นเหมือนกับประเด็นก่อนหน้าว่ามันเป็นลักษณะการให้ความหมายเชิงนัยยะว่าเป็นประกายดูสวยงามแต่เขาไม่ได้แปลว่าเขาเป็น UFO ไม่ใช่นะฮะให้เข้าใจประมาณนี้ต่อไปเป็นเรื่องของอะไรครับอุปลักษณ์อุปลักษณ์คือการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งโดยตรงว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเช่นหัวใจของฉันเป็นหินแต่ในความจริงเป็นหินไหม
1: ไม่
0: ได้เป็นคือหมายถึงว่าเย็นชาก็ได้แข็งแกร่งก็ได้ต่อไปอัตติพจน์คือการกล่าวเกินจริงเช่นฉันรักเธอจนแทบจะขาดใจวันนี้ฉันรู้สึกรักเธอทุกลมหายใจโอ้โหจริงไหมเนี่ยรักเธอจริงๆไหมทุกลมหายใจจริงไหมเนี่ยแล้วเวลาเธอนอนหลับล่ะเธอรักเขาจริงหรือเปล่าเพราะว่าในเวลาที่เราหลับเนี่ยเรารู้ตัวไหมเราไม่รู้ตัวเพราะว่าร่างกายมันอยู่ในภาวะที่ตกอยู่ในภวังค์แล้วไม่รู้ตัวแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอัตติพจน์เป็นการกล่าวเกินจริงเพื่อให้เน้นความรู้สึกว่าฉันนี่รักเธอมากอย่างนี้ ปลายทางเป็นไงครับเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมฮะว่ารักเธอจนจะแทบขาดใจแต่พอเลิกกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ได้เชื้อเชิญนะฮะไม่ได้เชื้อเชิญก็เล่าให้ฟังว่าเราอาจจะเคยเจอลักษณะถ้อยคำเหล่านี้ที่เป็นการสร้างอัตถิพจน์ก็คือการกล่าวเกินจริงต่อไปเป็นเรื่องของโวหารที่เป็นอะไรครับการให้ความหมายตรงๆตัวก็ได้ต่อไปครับไปดูเรื่องของการเล่นเสียงก็จะเป็นเรื่องการใช้คำคล้องจองการเล่นคำก็เป็นความหมายแฝงหรือความหมายโดยในนะครับขออนุญาตใช้คำพูดแรกดวงดาวที่เป็นความหมายโดยตรงคืออะไรครับ
3: ดวงดาวที่อยู่บนฟ้า
0: เทหะวัตถุที่อยู่บนฟ้าดวงดาวที่สองล่ะอย่างเป็นต้นระยิบระยับใช่ไหมครับการใช้คำถามเพื่อย้ำคือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเพื่อเน้นประเด็นนะครับต่อไปครับการเลือกใช้คำการเลือกใช้คำเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมตามบริบทของอารมณ์เพื่อให้เกิดอะไรครับถ้อยคำที่ดีที่สุดต่อไปคือเรื่องของอะไรครับการลำดับคำกับการสร้างบรรยากาศไปที่การลำดับคำก่อนเด็กๆต้นทางปลายทางด้วยทำไมจึงต้องลำดับคำเพราะใช่การลำดับคำมันเป็นการจำตอนแรกๆที่เราเรียนเรื่องการเขียนได้ไหมการเขียนจะต้องมีการวางแผนลำดับการเขียนก่อนการลำดับคำมันก็จะเป็นการวางทิศทางทำให้ตัวลำดับคำนั้นเป็นตามขั้นตอนมากขึ้นต่อไปเป็นการสร้างบรรยากาศเหมือนกันก็เป็นการเอาคำศัพท์มาใส่เช่นฟ้าร้องครืนครืนเงียบสงัดน่ากลัววังเวงวีดวิวอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับทำไมการใช้ภาษาในวรรณกรรมจึงสำคัญข้อแรกเพราะว่าเป็นยังไงเป็นการสร้างอะไรการสร้างความประทับใจทำให้คนที่อ่านนั้นรู้สึกว่าอยู่กับโปรดักต์หรือผลงานของเราได้นานขึ้นใช่ไหมครับประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรลูกการสื่ออะไรการสื่อความรู้สึกภาษาช่วยให้ผู้พันนั้นสื่อสารความรู้สึกที่ซับซ้อนออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นการสร้างเรื่องของจินตนาการด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นความคิดด้วยนะต่อไปครับการวิเคราะห์วรรณศิลป์นักเรียนต้นทางปลายทางตั้งใจฟังให้ดีนะครับมาถึงประเด็นสำคัญแล้วการวิเคราะห์วรรณศิลป์การวิเคราะห์วรรณศิลป์จะต้องมีกลวิธีอย่างหลากหลายเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจเราพิจารณาจากอะไรบ้างครับมีสำนวนโวหารมีพระพจน์มีเสียงมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ครับ1คือเรื่องอะไรลูกการเล่นเสียงช่วยอ่านตรงสีฟ้าให้ฟังหน่อยการเล่นเสียงนั้นเขาเน้นไปที่เรื่องอะไรครับขออีกหนึ่งรอบเน้นไปที่สีฟ้าคืออะไรครับ
2: การเลือกคำที่มีเสียงสัมผัสกัน
0: ก็จะมุ่งเน้นไปที่การเล่นเสียงพยัญชนะเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์เดี๋ยวมีบทประพันธ์ให้อ่านรับรองว่าจะต้องตั้งสติให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการเล่นเสียงต่อไปครับนี่เป็นหน้าตาของบทประพันธ์นักเรียนเคยมีความรู้เรื่องไตรยางมาแล้วใช่ไหมคืออักษรสามหมู่จำได้ไหมว่าในบรรดาไตรยางอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำอักษรใดพันได้ครบ5เสียงตอบว่า
3: อักษร
0: เอาและอักษรบางคนอักษรกลางอักษรไปทางเป็นอย่างนี้ไหมอักษรเพราะว่าไม่รู้จะตอบอะไรดีขอดูปากเพื่อนก่อนอ่ะใครคิดว่าเป็นอักษรสูงยกมืออ ักษรกลางยกมืออักษรต่ำยกมือเอามือลงจริงมันมีต่ำคู่ต่ำเดี่ยวอีกนะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้เฉลยครับตามหลักของการผันวรรณยุกต์อักษรที่สามารถผันได้ครบ5เสียงคืออักษรกลางทีนี้บางตำราก็จะบอกว่าแบ่งเป็นคำเป็นและคำตายด้วยอักษรกลางคำเป็นเช่นกากากากากาแต่วันนี้เราไม่ได้มากากากากากาแต่เราจะมาฝึกอ่านกันอ่ะนักเรียนมองบนจอปลายทางดูบนจอให้ดีครับเห็นคำบนนี้ไหมครับ
2: เห็น
0: ถ้าพร้อมแล้วทดสอบการอ่านหน่อยครับเสนา1 2 3
2: เส

0: ี้นี่มีรวงร่วงรวงรุยรุยอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็มีหลายเสียงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเอาความรู้เรื่องการผันวรรณยุกต์เนี่ยมาอ่านก็พบว่านักเรียนต้นทางของเรามีการร่วงร่วงที่ร่วงจริงๆนะฮะอ่ะเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกัน1 2 3ไปพร้อมครูนะ1 2 3เสนาสูสู่สู้สอนแผลงยิ่งค่ายหลายเมืองแยงแย่งแยงอ่ะกระดกลิ้นครับรุกร้นร่นรนแรงฤทธิ์รีบลวงล่วงหลวงวังแล้วรวบเราเอามาบางคนกระดกลิ้นได้ก็โชคดีไปบางคนกระดกลิ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับการกระดกลิ้นไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่นักเรียนจำให้ดีนะครับเรียนภาษาไทยกับคุณครูเจมแล้วอยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเวลาเราเอาทักษะการกระดกลิ้นไปใช้เราอย่ากระดกจนเกินงามเช่นกราบเคยเป็นไหมฮะปลายทางกราบสวัสดีนักเรียนมันตลกอ่ะเอาแบบในระดับพอดีเช่นกราบและเราจะไม่ใช้คำว่ากราบสวัสดีด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปยืนอยู่ต่อหน้ารัฐมนตรีหรือว่ารัฐบุรุษที่เป็นระดับสูงมากแต่ถ้าเกิดว่ายืนในระดับสูงค่อยว่ากันในการนำเสนอเช่นสวัสดีครับเราจะไม่สวัสดีครับก็เหมือนกันเมื่อกี้นี้มีคนทำไม่ได้ฟังให้ดีนะครับรุกร้นร่นรนแรงริดรีบอ่ะพร้อมกัน1 2 3รุกร้นร่นรนแรงริดรีบอ่ะเสียงเร่ไปแล้วต่อไปเสียงเล่เล่อะลวงลวง1 2 3ลวงล่วงลวงวังแล้วรวบเราเอามาบทประพันธ์บทนี้ถ้าเกิดว่าเราสอนกันนอกห้องก็จะบอกว่ามีความเก๋แต่ความเก๋ตรงนี้คือเขาสามารถเล่นเสียงได้ทำไมลูกดีไหมไพเราะไหม ส่งสัมผัสกันอย่างดียิ่งมาดูกันเป็นยังไงบ้าง 1.1 คือการเล่นเสียงพยัญชนะมีจุดไหนที่เล่นบ้างดูรุกร้นร่นรนแรงริดรีบบริหารลิ้นครับพูดพร้อมกันรุกร้นร่นรนแรงริดรีบ1 2 3บางกลุ่มนี้น้ำลายออกมาจากปากเลยนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะแล้วเดินปลายทางก็เช่นเดียวกันนะฮะเราจะต้องไม่เบิ้ลเครื่องเหมือนเราสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะฮะรุกร้นร่นรนแรงริดรีบเป็นเสียงรอเรือบางที่ก็อาจจะสอนว่าเป็นเสียงรอบางที่ถ้ายึดตามหลักสัทธศาสตร์ก็จะเป็นเสียงเรนักเรียนพูดตามเรแต่ถ้าเป็นเสียงรอเรือจะเป็นเลเอาใหม่อันนี้มือนี้รอเรือนะเรเลเรเลแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปการเล่นเสียงสระเช่นคำว่าค่ายหลายเราเอาต่อไปเสียงวรรณยุกต์เป็นคำว่าอะไรครับลวงอะไรอย่าอ่อมครับขออนุญาตใช้คำศัพท์วัยรุ่นอย่าอ่อมครับอย่าอ่อมเราอย่าเพิ่งอ่อนแรงลวงใหม่1 2 3
1: ลวง
0: อีกครั้งนึงครับ
1: ลวง
0: สูครับ
1: สู่
0: ลวงล่วงหลวงเป็นต้นเก่งมากครับต่อไปประเด็นเรื่องการเล่นคำก็จะมีคำที่เป็นลักษณะของคำที่เป็นพ้องกันนะครับเป็นการกระตุ้นให้ดูน่าสนใจมากขึ้นต่อไปเป็นการเล่นคำพ้องมีอะไรครับก็จะมีคำพ้องรูปพ้องเสียงหรือว่าพ้องความหมายมาเล่นนักเรียนดูนะเบญจวรรณจับวันมาลีเหมือนวันพี่ขออภัยครับพี่เจ้าวอนพี่ให้ตามกวางอันนี้อาจจะมีหลายสำนวนนะครับแต่ว่าในสำนวนนี้บอกว่าเบญจวรรณจับวันมาลีเหมือนวันเจ้าวอนพี่ให้ตามกวางมีคำว่าวันกับวันเห็นไหมครับวันตรงนี้คือผิวหรือว่าอะไรครับประมาณนี้วันคืออาจจะเป็นเถาวัลย์ก็ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในป่านะเป็นต้นต่อไปการเล่นคำซ้ำคือการนำคำเดียวมาใช้ซ้ำๆในที่ใกล้ๆกันเช่นสุดแล้วสุดสิ้นสุดปัญญาสุดแล้วสุดเววาน้ำตาร่วงอ้าวอ่านสุดแล้วพร้อมกัน1 2 3
1: สุดแล้ว

0: ขอเสริมครับการเล่นคำซ้ำตรงนี้ถ้าจะเล่นคำซ้ำแบบที่คุณครูสอนให้เห็นภาพคือเราต้องมีอินเนอร์ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยสุดแล้วสุดสิ้นสุดปัญญาสุดแล้วสุดเววาน้ำตาร่วงไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับปลายทางก็ไม่ได้นะครับอ่ะเราต้องมีอินเนอร์เช่นสุดแล้วสุดสิ้นสุดปัญญาสุดแล้วสุดเววาน้ำตาร่วงมันเป็นความรู้สึกเครียดแค้นมันเป็นความรู้สึกว่ามันหมดอะไรตายอยากก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นการเล่นคำซ้ำเพื่อให้เกิดความหมายเน้นความหมายให้รู้สึกหนักแน่นยิ่งขึ้นอ่ะขอสุดแล้วอีกครั้งนึงครับ1 2 3
1: สุดแล้วสุดสิ้นสุดปัญญาสุดแล้วสุดเววาน้ำตาร่วง
0: ประมาณนี้ปลายทางก็ห้ามอ่อมขออนุญาตใช้คำวัยรุ่นนะฮะห้ามอ่อมเช่นเดียวกันนะลองสุดแล้วพร้อมกันนะครับขอสุดแล้วต้นทางปลายทางพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3สุดแล้ว
1: สุดสิ้นสุดปัญญาสุดแล้วสุดเววาน้ำตาร่วง
0: ดูว่าต้นทางกับปลายทางใครน้ำตาจะร่วงมากกว่ากันนะฮะต่อไปการเล่นคำถามในบทประพันธ์ที่ขึ้นในหน้าจอนี้นะครับอาจจะมีการใช้คำที่เป็นภาษาในคำเก่าก็ขออนุญาตแจ้งคุณครูทุกท่านก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาเอาคำไม่สุภาพมาสอนออกอากาศนะครับเล่นดูนะครับการเล่นคำถามจำได้ไหมว่าการเล่นคำถามนั้นจะเป็นการร้อยเรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคเชิงคำถามเพื่อให้คำถามนั้นดูมีน้ำหนักมากขึ้นเช่นยักษินีผีสางหรืออย่างไรมาพาไปไม่เกรงข่มเหงกูทำไมจึงมีคำว่ากูขออนุญาตต้องแจ้งนักเรียนต้นทางปลายทางว่าคุณครูไม่ได้เอาคำหยาบคายมาสอนนะแต่ว่ามันเป็นคำที่ปรากฏในบทประพันธ์คุณครูที่อยู่ปลายทางก็รบกวนอธิบายให้นักเรียนได้ทราบนะครับว่าคำว่ากูในอดีตนั้นถือว่าเป็นคำสรรพนามแบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นคำสุภาพนะครับอาจจะไปปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ซึ่งเป็นส่วนที่อาจจะเป็นส่วนของการที่ใช้เป็นบทสนทนาก็ได้แต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคำว่ากูก็ถูกพัฒนาเป็นความหมายในเชิงที่แย่ลงเพราะว่าคำว่ากูในอดีตนั้นกูสามารถใช้ได้แต่ว่าในปัจจุบันนั้นคำว่ากูก็ถูกปรับให้เป็นคำที่ควรใช้ในที่สาธารณะไหมไม่ได้อ่ะอ่านยักษินีพร้อมกัน1 2 3

0: มาณนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของความโกรธด้วยก็ได้นะครับอ่ะการอ่านแบบโกรธอย่างไรยักษ์คีดีผีสางหรืออย่างไรมาพาไปไม่เกรงข่มเหงกูแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยังย้ำว่าคำว่ากูไม่ได้เน้นเพื่อความสะใจนะแต่เป็นการสอนให้ฟังว่าลักษณะของการเล่นคำถามเนี่ยเป็นแบบนี้ก็แจ้งให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้ทราบต่อไปการใช้ภาพพจน์มีอะไรบ้างมีอุปมาอะไรบ้างเป็นอุปมานักเรียนดูคำด้านล่างเลยครับมีคำว่าประดุดดุดดังเหมือน
1: เราเพียง
0: เพียงนะครับอ่ะคำเหล่านี้เคยได้เห็นไหม
1: เคย
0: เธอสวยประดุดนางฟ้ามีคำว่าอะไร
1: ประด
0: ุดหน้าเธองามเหมือนกับพระจันทร์เอาไปเปรียบกับอะไร
1: เปร
0: ีย
1: บก
0: ับ อ๋อพี่คะคนนี้หน้าปู่เหมือนพระจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คุณครูเคยเห็นในมีมบางที่นะครับบอกอ๋อสอนว่าสวยเหมือนพระจันทร์ใช่ไหมอ๋อดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศเลยปู่ไม่ใช่คำว่าสวยเหมือนดวงจันทร์คืองามเปล่งปลั่งเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญต้องสอนแบบนี้นะครับไม่ใช่อ๋อพี่คนนี้สวยเหมือนพระจันทร์เอาหน้าปุกไม่ใช่ครีมต้องเข้านะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับต่อไป 3.2 คือเรื่องอะไรครับอุปลักษณ์นักเรียนครับขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนตั้งใจฟังเอานั่งตัวตรงๆครับดูนะครับ 3.1 คืออุปมาเนี่ยมันเปรียบตรงๆ 100% เปรียบแล้วเข้าใจแต่อุปลักษณ์ในหน้านี้จะเปรียบประมาณ 70% จริงๆอันนี้ไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวนะครับแต่ว่าพูดให้ฟังฉะนั้นในการเปรียบอุปลักษณ์เนี่ยจะต้องมีหลักการตีความก่อนจึงจะเข้าใจได้เช่นทหารเป็นรั้วของชาติถ้าคนไม่เข้าใจคำว่าหน้าที่รั้วของ

าติก็จะตีความเรื่องของทหารไม่ได้ฉะนั้นให้จำเอาไว้ว่า 3.1 อุปมาเนี่ยเราเปรียบตรงๆตัว 100% คือเข้าใจได้แต่ถ้าเป็น 3.2 อุปลักษณ์ต้องอาศัยทักษะการตีความให้เข้าใจก่อนฉะนั้นระหว่างอุปลักษณ์กับอุปมา

0: ประเด็นนี้ฝากคุณครูต้นทางและขออภัยฝากคุณครูปลายทางให้อธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าเจ้าชู้ตรงนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ขัดต่อศีลธรรมนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจประมาณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวม.1 อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเจ้าชู้คืออะไรก็ฝากคุณครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยนะครับต่อไปครับอติพจน์คือการกล่าวที่ผิดไปจากความเป็นจริงเช่นหรือว่ากล่าวเกินจริงเช่นอะไรครับอายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปองเธอคิดว่าอะไรที่มันเวอร์
1: เวอร์
2: คือครับ
3: ใครอายุยืน
0: อายุยืนเป็นหมื่นปีเป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เพราะคนเราอายุเฉลี่ยนี่อายุ80ขึ้นนี่เก่งแล้วแต่ว่าอันนี้เอาเท่าไหร่ใช่เพราะเราไม่ใช่อิฐหินดินปูนหรืออิฐหินดินทรายที่จะอยู่ได้เป็นหลายๆปีนะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวเกินจริงบุคคลวัดเป็นการทำสิ่งที่มันไม่มีชีวิตให้มีชีวิตเช่นขออนุญาตกล่าวคำที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงนะครับอันนี้ขออนุญาตทางลิขสิทธิ์ต้นทางใช้คำพูดว่าอย่างอัลบั้มดังของค่ายค่ายหนึ่งคือค่ายจิมเอ็มแกรมมี่นะครับขออนุญาตใช้ถ้อยคำในอัลบั้ม2005ที่วาฮูลาฮูล่านักเรียนเคยฟังครับพูดเล่าพูดละเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะเป็นลิขสิทธิ์เยอะเกินนะฮะบุคคลวัตในเพลงหนึ่งบอกว่าดวงดาวดวงจันทร์ก็จุงมือกันจะเข้านอนในความเป็นจริงดวงดาวดวงจันทร์มีมือไหมอีกรอบนึงนะครับดวงดาวดวงจันทร์ก็จุงมือกันจะเข้านอนในความเป็นจริงมันจุงมือกันเข้านอนอย่างนี้ไหมครับมันจุงไม่ได้เพราะมันไม่มีชีวิตแต่มันเป็นการเคลื่อนโลกเราเคลื่อนที่ไปจึงทำให้เหมือนเห็นว่าอ๋อเขาง่วงแล้วก็เลยนอนหลับแต่จริงๆแล้วดวงดาวดวงจันทร์มีชีวิตไหมครับ
1: ไม่มี
0: เสียงคลื่นทะเลบอกว่าให้เราสู้สู้จริงๆมันสู้อะไรอะ
1: ส
0: ู้
1: ทะเล
0: มันไม่ได้สู้แบบให้เราสู้แต่มันเป็นเสียงอะไรครับคลื่นที่มากระทบบนหาดเป็นเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นต้นสัตว์ทพจน์คืออะไรสัตพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาติไก่ร้องยังไงครับเอาปลายทางไก่ร้องยังไงครับต้นทางปลายทางไก่ร้องยังไงครับเป็ดร้องยังไงครับเป็ดน้องแมวร้องไงน้องแมวนะก็ประมาณนี้นะฮะต้นทางก็คงจะเห็นแล้วนะครับในนี้บอกว่าอะไรครับหึ่งหึ่งคลื่นโครมเปรี้ยงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแหล่งที่มาทั้งหมดที่คุณครูเจมได้นำเอามาให้ความรู้กับต้นทางนะครับก็ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาที่ผมได้ขึ้นเพื่อขอขอบคุณในทุกๆแหล่งที่มาเลยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ดีอย่างยิ่งเอาล่ะมาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงลงมือทำจดจำได้ให้พวกเราทุกคนนะครับอ่านใบความรู้ที่ปรากฏอยู่บนจอซึ่งคุณครูเจมได้แจกไปเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นให้ความรู้เรื่องของสิ่งที่คุณครูได้พูดไปในช่วงข้างต้นนะครับมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับบนจอหลังจากนั้นครับมาทำใบงานใบนี้ให้เรียบร้อยตอนนี้นักเรียนทุกคนไปศึกษาก่อนพร้อมที่จะศึกษาและทำใบงานกันหรือยังครับ
4: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราลงมือทำจดจำได้กันก่อนแล้วอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันนะครับ

เอาละครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมส์แนะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ศึกษาใบความรู้ที่13แล้วก็ลงมือทำใบงานที่13นะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการครับข้อแรกนะครับขออนุญาตใช้ใบงานจากกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเขาบอกว่าขั้นตอนการสืบค้นงานเขียนมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนเลือกงานเขียนชนิดใดอ่ะแต่ละกลุ่มเลือกงานเขียนชนิดไหนบ้างครับ

0: มีวรรณกรรมมีวรรณคดีมีนิทานแล้วก็แฟนตาซีสารคดีอ่ะแล้วเราเลือกยังไงครับเราเลือกจากความชอบแล้วเราสืบค้นยังไงครับมีการสืบค้นจากเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเก่งมากข้อ2ครับอันนี้ให้แต่ละกลุ่มเป็นคนตอบเองเพราะว่าในแต่ละบริบทของแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วข้อ3ล่ะครับงานเขียนที่นักเรียนเลือกมามีคุณค่าอย่างไรบ้างครับเป็นการสร้างจินตนาการและให้ความรู้เพิ่มได้ศึกษาถึงข้อมูลที่ทำให้เห็นถ้อยคำในการใช้การเรียนเสียงสัตว์เช่นอาจจะเป็นเสียงนกเสียงไก่เสียงกาและเสียงอื่นๆใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่4ครับการสืบค้นงานเขียนสามารถไปสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตอย่างไรบ้างครับช่วยกระตุ้นความคิดความรู้สึกทำให้เรานั้นมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้นปรบมือให้ตัวเองครับมาถึงช่วงสรุปครับนักเรียนดูครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเราได้ประโยชน์อย่างไรครับได้ทราบศิลปะในการใช้ข้อความได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของอุปมาอุปลักษณ์แล้วก็โวหารถูกต้องใช่ไหมครับมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมมีไหมครับเราได้มีการเพิ่มเติมความรู้เป็นการเพิ่มคลังคำเข้าไปในสมองของเราทำให้เรานั้นมีถ้อยคำในการใช้ในการเขียนผลงานมากขึ้นปรบมือให้ตัวเองนะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้วันนี้มีคำประกอบภาพด้วยช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินนะครับนักเรียนดูครับอัศวเมธต้นทางปลายทางแต่ครูเชื่อว่าอาจจะมีนักเรียนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางคนที่ดูรายการ DLTV อยู่ตอนนี้เคยได้ยินคำนี้อัศวเมธไหนครับที่ถูกต้องถ้านักเรียนคิดว่าอัศวเมธฝั่งซ้ายที่เป็นสีเขียวถูกต้องต้นทางปลายทางเรายกมือครับมีเป็นจำนวนส่วนใหญ่เลยนะครับเอามือลงได้ครับถ้าคิดว่าเป็นฝั่งสีม่วงถูกต้องต้นทางปลายทางยกมือขึ้นครับแล้วก็มีพอกันเลยนะครับคำว่าเอามือลงได้ครับคำว่าอัศวเมธที่ถูกต้องเอาสีอะไรดี
1: เขียวขาว
0: โอเคมีทั้งเขียวม่วงเขียวม่วงนะครับอัศวเมธที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้นักเรียนที่อยู่ทางอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหรือว่าทางจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการค้นพบธาตุสลักเนี่ยคงจะเคยเห็นนะครับอัศวเมธเป็นคำนามเป็นชื่อพระราชพิธีเพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระราชาธิราชในวรรณคดีอินเดียโดยจะทรงปล่อยม้าอุปการพร้อมทั้งกองทัพให้เข้าไปในประเทศต่างๆถ้าประเทศใดไม่ยอมอ่อนน้อมกองทัพจะเข้าโจมตีเมื่อครบ1ปีแล้วกองทัพก็จะยกทัพกลับมาพร้อมพระราชาที่ถูกปราบพระราชาธิราชจัดพระราชพิธีโดยฆ่าม้านั้นเพื่อการบูชายัญเราจะเรียกว่าพิธีอัศวเมธครูไม่ได้มาสอนเรื่องการฆ่าม้าแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังว่าพิธีอัศวเมธเป็นแบบนี้จากภาพเราจะเห็นว่ามีการสลักภาพนะครับเป็นอะไรครับบุคคลกำลังทำพิธีในการพรมน้ำมนต์ให้กับม้านี้ซึ่งถือว่าเป็นม้าศักดิ์สิทธิ์นะครับภาพนี้เราอาจจะยังดูไม่ชัดนะครับภาพนี้คุณครูเป็นคนถ่ายเองตอนที่เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนะครับนี่คือหน้าตาเต็มๆของทับหลังแผ่นนี้ครับสวยไหมครับ
1: ส
0: วยมากซึ่งเชื่อกันว่าเคยน่าจะเป็นทับหลังที่ปรากฏจริงๆในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่นี่เขาเอามาเก็บในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้บรรพชนรุ่นหลังได้เห็นลักษณะลวดลายการแกะภาพรวมถึงการเอาภาพเล่าเรื่องเพราะต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนนั้นเขามีกระดาษในการก๊อปปี้แบบนี้ไหมไม่มีการเขียนเรื่องราวเนี่ยอาจจะมาจากชาดกอาจจะมาจากศาสนาและอันนี้เป็นภาพสลักตอนพิธีอัศวเมธก็คือการ ปล่อยม้าอุปการไปตามเมืองต่างๆนั่นเองครับขอขอบคุณทางพิพิธภัณฑ์นะครับที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เอาภาพเหล่านี้มาให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการเห็นถ้อยคำทางภาษาไทยต่อไปครับครั้งหน้าจะอยู่กันเรื่องของศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจครั้งที่2คุณครูปลายทางก็เตรียม PowerPoint เตรียมใบความรู้เตรียมใบงานเรื่องศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสนใจครั้งที่2ไว้ได้เลยครับแล้วก็กิจกรรมในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ความรู้กับนักเรียนต้นทางปลายทางเพื่อการสร้างสรรค์งานเขียนที่ดีขึ้นวันนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ

การทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้ว

0: ไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
0: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
0: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินซุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินซุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินซุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
8: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินซุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
7: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินซุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
8: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
7: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซม.ต่อปีเลยนะ
8: พี่ครับ
3: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
7: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
7: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
6: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
3: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
2: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนนึงที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแท้ฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแท้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อก

ได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพดดี้ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพดดี้ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกให้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพดดี้ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพดดี้ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพดดี้ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพดดี้ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโล่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของฮาลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮาลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา4:58 น.โดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา8:00 น.ครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮาลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮาลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทสีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพุเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้ครับพาสปอร์ตของฮาลุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮาลุนโซโล่จะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็ไม่ทราบได้ว่าจอร์เจียเนี่ยมีรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอยังไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับนะครับ
3: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตร
2: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
4: คือปกติตอนนี้มีการชันสูตรบ้าง
2: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
1: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮาลุนจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮาลุนนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุ

0: ในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮาลุนค่ะ
1: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
2: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุณเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
2: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีนึง
3: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
2: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูจะดี
4: วันนี้มอสเซลล่าน้องกลับเลยหลังจากมีการชนสูตรเสร็จ
2: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
5: ได้กลับเลย
4: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ร่างน้องมาถึงที่ประเทศไทยเรา
2: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
0: ทั้งนี้นะคะผลการชนสูตรคาดว่าแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮาลุนเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
6: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญครับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอาน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
0: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกลุ่มนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
6: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหาในป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่า

0: ไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
1: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายสักกรินวิชาญพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายสักกรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายสักกรินทร์เป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวศที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
2: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
1: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
0: ดูเรื่องของปรับการปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.โดยงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาท จากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: หอแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่ล่ะคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรนี่ตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูพิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ายเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองนักเรียนครับและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรลูก
1: การเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวง
2: การเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงซึ่งเราจะเห็นได้มากในโลกโซเชียลในปัจจุบันใช่ไหมครับที่เราจะเห็นว่าเขามีการแชร์ข้อมูลต่างๆแต่บางครั้งข้อมูลที่แชร์ก็เป็นข้อมูลอะไรครับข้อมูลเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงรวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรมาแล้วบ้างการบูลลี่แล้วก็เรื่องของอะไรลูกการหลอกลวงออนไลน์นะครับและในวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนต้องบอกผลเสียว่าการเผยแพร่ข้อมูลโซเชียลขาดความรับผิดชอบเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยที่จะต้องเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเองที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยขาดความรับผิดชอบและแนวทางการตรวจสอบข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลอย่างรู้เท่าทันนะครับนะวันนี้เราต้องรู้เท่าทันก่อนที่เราจะทำไมครับจะเผยแพร่เรื่องต่างๆออกไปนะครับและเราเองก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่หลอกลวงนะครับรวมทั้งเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานสื่อในยุคปัจจุบันนะครับนอกจากเราไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นทำไมครับที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงแล้วเราต้องทำไมครับในชั่วโมงที่แล้วที่ครูพูดไปเราต้องไม่ใช้สื่อโซเชียลในการบูลลี่ด้วยนะครับรวมทั้งเราต้องไม่ใช้ในการทำไมครับหลอกลวงออนไลน์ด้วยแล้ววันนี้เราก็จะต้องทำไมครับเรียนรู้ในการที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเอาละครับก่อนเรียนครูมีสถานการณ์เป็นข้อความมาให้นักเรียนได้ฟังนะครับครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าควรจะเช็คก่อนหรือสามารถแชร์ให้ผู้คนเนี่ยได้รู้ด้วยเหมือนกันอ่ะมาฟังครับเหตุการณ์มหัศจรรย์คุณจะมีโอกาสเห็นครั้งเดียวในชีวิตดูดีๆปฏิทินเดือนนี้มีวันศุกร์5วันวันเสาร์5วันและวันอาทิตย์5วันซึ่งจะเกิดครึ่งครั้งเดียวในรอบ823ปีเรียกว่าวันเงินเต็มกระเป๋าผู้ใดได้อ่านเรื่องนี้แล้วส่งต่อให้เพื่อนภายใน4วันเงินทองจะไหลมาเต็มกระเป๋านักเรียนคิดว่าควรจะกดเผยแพร่ทันทีเลยไหมหรือเช็คก่อนทำไมต้องเช็คก่อนครับทำไมนักเรียนต้องบอกว่าเช็คก่อนเผยแพร่เลยไม่ได้หรอทุกคนก็อยากเงินเต็มกระเป๋าว่ะลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังพร้อมกันหน่อยขอตัวแทนก็ได้ลองอธิบายหน่อยทำไมต้องเช็คก่อนเพราะอะไรลูก
3: เพราะจะได้รู้ครับว่าข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จครับ
2: เพราะเราจะได้รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จเราจึงต้อง
3: ตรวจสอบครับ
2: ตรวจสอบก่อนอ่ะนั่งลงได้เอามีใครอยากจะอธิบายอีกไหมครับว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนแชร์เลยไม่ได้หรอแชร์หรือเผยแพร่เลยไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้
2: เพราะอะไรครับกลุ่ม6ครับ
5: เราต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดค่ะเพื่อที่
0: คนที่เราส่งไปให้จะไม่เข้าใจผิดและเข้าใจข้อมูลที่ผิดค่ะ
2: นั่งลงได้ครับอัปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยก็อย่างที่เพื่อนทั้งสองคนตอบนะครับว่าเราต้องเช็คก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับเราเองถ้าเราเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ไปแล้วถ้าเพื่อนเข้าใจแบบนี้และเชื่อแบบนี้ถือว่าเป็นไงครับส่งผลกระทบใช่ไหมครับเขาอาจจะทำไมไม่ทำอะไรเลยรอแต่ความโชคดีใช่ไหมครับซึ่งที่จริงเป็นแบบนั้นไหมเราจะมีเงินเต็มกระเป๋าเราต้องทำไมครับขยันทำมาหากินและก็สุจริตนะครับทำโดยความสุจริตนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงแล้วดังนั้นเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นเกมนะครับกิจกรรมนี้เป็นเกมนะชื่อว่าเกมเช็คหรือแชร์นะครับโดยนักเรียนร่วมกันเล่นเกมเช็คหรือแชร์ครูเตรียมตัวอย่างข่าวหรือข้อความที่หลากหลายให้กับนักเรียนและให้นักเรียนตอบว่าควรแชร์หรือเช็คถ้าแชร์ได้เลยให้ชูป้ายเครื่องหมายถูกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชูป้ายเครื่องหมายถูกนะถ้าแชร์ได้แต่ถ้าเช็คให้ชูป้ายเครื่องหมายผิดก็คือต้องเช็คก่อนนะครับตามความคิดเห็นของกลุ่มตนเองได้เลยอ้าวพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วไหนทุกกลุ่มชูป้ายขึ้นหน่อย2ป้ายเลยตอนนี้ทุกกลุ่มมี2ป้ายแล้วนะครับอ้าวมือลงถ้าพร้อมแล้วไปที่ตัวอย่างแรกกันเลยวันที่9เดือน9อย่าลืมบูชาเทพประจำวันไม่เกิน3วันเงินล้านเข้ากระเป๋าแน่นอนเช็คหรือแชร์
1: เช
2: ็คหรือแชร์ทำไมถึงต้องเช็คกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนตอบนะครับทำไมถึงต้องเช็ค
5: เพราะว่าเป็นข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะและเงินล้านเราควรได้จากการทำงานอย่างสุจริตค่ะและถ้าเราแชร์ไปโดยที่ไม่เช็คอาจทำให้ผู้อื่นมีความเชื่อที่ผิดๆได้ค่ะ
2: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนบอกครับการที่เราจะได้เงินล้านเข้ากระเป๋าเราต้องทำงานประกอบอาชีพที่สุจริตและที่สำคัญเราต้องรู้จักเก็บออมนะครับรวมทั้งถ้าเราแชร์ไปเนี่ยหรือเผยแพร่ไปคนอาจจะเข้าใจผิดมีความเชื่อแบบผิดๆรอคอยแต่โชคลาภแบบนี้นะครับอ่ะต่อมาครับข้อความนี้กิน1เม็ดก่อนนอนตื่นขึ้นมาน้ำหนักหาย2กิโลกรัมกดสั่งได้เลยกดแชร์เลยไหมแชร์หรือเช็คยกป้ายสูงๆแชร์หรือเช็คเช็คต้องทำไมต้องเช็คเพราะอะไรกลุ่ม2เป็นตัวแทนลองบอกสิครับทำไมนักเรียนคิดว่าต้อง

0: เทค
1: เพราะว่าอาจเป็นข้อความเท็จได้ครับจะมียาที่ไหน1เม็ดกินแล้วน้ำหนักหาย2กิโลกรัมครับ
0: เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะกินแล้วน้ำหนักหาย2กิโลกรัมแต่ถ้าเราอยากน้ำหนักหาย2กิโลกรัมเราต้องทำยังไงครับ
1: ออกกำลังกายครับแล้วก็ลดอาหารที่ทำให้อ้วนครับ
0: นั่งลงได้ครับเก่งมากนะครับเรื่องนี้เราควรเช็คก่อนนะครับและที่สำคัญถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและอาหารเราต้องตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายเครื่องหมายอย.หรือเครื่องหมายทางการค้าไหมว่าได้รับรองคุณภาพไหมนะครับต่อมาครับแค่ใช้สบู่ก้อนนี้ถูหลังถูเห็นผลทันทีจะเห็นความแตกต่างของผิวก่อนใช้และหลังใช้อย่างชัดเจนก็คือทำไมครับถูแล้วทำไมครับอาจจะขาววิ้งขึ้นมาเลยทันทีเช็คหรือแชร์ทำไมตอบเช็คเพราะอะไรเอาขอตัวแทนอธิบายหน่อยตอบเช็คทุกกลุ่มเลยแต่กลุ่มไหนจะอธิบายกลุ่ม4กลุ่ม4ยกมือก่อนเพราะอะไรครับทำไมเราต้องเช็คก่อน
2: สบู่ที่ขาวเร็วค่ะอาจจะมีสารที่อันตรายต่อผิวได้ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับถือว่าทำไมครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องเช็คเลยเพราะว่าสบู่ที่ใช้แล้วขาวเลยเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของสารพิษสารเคมีที่มีโทษต่อร่างกายอย่างที่เพื่อนบอกครับเราต้องเช็คก่อนว่าสบู่เนี้ยนะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับเอาละต่อมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพแนะนำประชาชนหันมากินข้าวกล้องทุกมื้อสร้างสุขภาพดีทุกวันได้สุขภาพดีป้องกันโรคสมัยใหม่ได้ดีเช็คหรือแชร์เช็คหรือแชร์ทำไมถึงแชร์กลุ่ม6กลุ่ม6รีบยกมือทันที
3: เพราะว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ค่ะ
0: เพราะว่าข้าวกล้องก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องอะไรนะที่เราเรียนเกี่ยวกับข้าวกล้องไปการตักบาตรใช่ไหมครับเพราะว่าการรับประทานข้าวกล้องนะครับก็ช่วยในการป้องกันโรคความดันไขมันเบาหวานได้เช่นกันนะครับดังนั้นข้อความนี้ควรแชร์นะครับให้ทุกคนหันมารับประทานข้าวกล้องนะครับต่อมาครับเพียงแค่กดแชร์รับไปเลย100บาทง่ายๆแค่นี้ก็ได้เงินแล้วเช็คหรือแชร์ทำไมต้องเช็คครับกลุ่ม3
4: เพราะผมคิดว่าถ้าเรากดแชร์ปุ๊บแล้วเราได้รับเงิน100บาทเลยผมคิดว่ามันง่ายเกินไปครับ
0: ดังนั้นเราควรต้อง
4: เช็คแล้วก็ดูให้รอบคอบครับแล้วก็พิจารณาให้ดีครับ
0: นั่งลงได้ครับเก่งมากเพราะว่าการที่เราจะแค่กดแชร์แล้วได้เงิน100บาทมันเป็นไปได้ไหมลูกไม่ได้นะครับอย่างที่เพื่อนได้บอกมาก่อนหน้านี้ว่าการที่เราจะได้เงินมานั้นเราต้องได้มาจากการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับเป็นไปได้ไหมนั่งอยู่บ้านแค่กดแชร์ก็ได้100แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะนำไปสู่เว็บของอะไรที่เราเรียนเรื่องหลอกลวงออนไลน์มาเว็บการพนันก็ได้นะครับต่อมาครับร่วมเป็นสมาชิกกับเราลงทุนแค่500บาทนอนรอรับเงินวันละ 1,000 บาทได้เลยอุ๊ยอันนี้คุ้นๆไหมเช็คหรือแชร์
5: เช็ค
0: เพราะอะไรเพราะอะไรครับตอบได้เลยครับ
3: เพราะอาจเป็นมิจฉาชีพค่ะควรตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะ
5: ลงทุนค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรื่องนี้ก็ได้ไหมครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพเพราะเราเรียนเรื่องอะไรมาแล้วก่อนหน้านี้การหลอกลวงออนไลน์นี่ก็เข้าข่ายคุ้นๆหลอกลวงให้ทำไมครับหลอกลวงให้ลงทุนเนาะเราเคยศึกษาสถานการณ์ทำนองนี้มาแล้วนะครับอ่ะต่อมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสร้างศาลาวัดตามจิตศรัทธาเช็คหรือแชร์เช็คหรือแชร์ชูป้ายครับกลุ่ม 2ชูป้ายได้ยังเช็คหรือแชร์เพราะอะไรถึงแชร์
6: ตามศรัทธาเป็นกี่บาทก็ได้ค่ะที่ไม่มีกำหนดยอดเงินค่ะ
0: ก็เลยควรแชร์ใช่ไหมครับอ่ะและก่อนจะแชร์เราต้องตรวจสอบอะไรก่อน
6: ตรวจสอบที่มาค่ะ
0: ตรวจสอบที่มาว่าวัดได้จัดผ้าป่าจริงหรือไม่ใช่ไหมครับนะครับอ้าวนั่งลงได้ครับข้อความนี้นะครับเราสามารถทำไมครับแชร์ได้แต่เราต้องตรวจสอบว่าเป็นหน่วยงานที่จัดผ้าป่าจริงหรือไม่อาจจะเป็นวัดหรือกองทุนต่างๆได้จัดจริงหรือไม่นะครับเราต้องเช็คแต่เราก็สามารถถ้าเช็คแล้วถูกต้องเราก็ทำไมเลยแชร์ได้เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างวัดซึ่งการสร้างวัดเป็นการอะไรนะขออภัยสร้างศาลาวัดเนี่ยเป็นการอะไรนะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมเราก็เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วนะครับต่อมาสมัครเลยลุ้นรับเลขเด็ดทุกวันเช็คหรือแชร์ทำไมถึงตอบว่าเช็คทำไมถึงตอบว่าเช็คครับเพราะอะไรทำไมถึงตอบว่าเช็ค
6: อาจจะทำให้เกิดการติดพนันค่ะ
0: นั่งลงได้ครับก็คืออาจจะทำให้เกิดการติดพนันเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าลุ้นรับเลขเด็ดเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับการอะไรลูกการเล่นพนันนะครับอาจจะนำไปสู่การติดการพนันได้เพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะครับต่อมาครับแชร์เลยลุ้นรับรางวัลใหญ่ทุกวันเว็บจริงสาขาจริงอันนี้ควรเช็คหรือแชร์
7: เช็ค
0: ทำไมถึงตอบว่าเช็คเพราะอะไรลูกทำไมถึงตอบว่าเช็คเพราะอะไรครับข้อความเนี้ยทำไมคุ้นๆไหมคุ้นมากเราเคยเรียนมาหรือยังดังนั้นทำไมถึงต้องเช็คก่อนล่ะเพราะอาจเป็นอะไรเก่งมากนะครับเพราะอาจเป็นมิจฉาชีพที่อาจจะมาหลอกลวงให้เราเล่นพนันออนไลน์หรือลงทุนออนไลน์ทำให้เราทำไมครับเสียทรัพย์สินนะครับต่อมากดสั่งได้เลยไม่ต้องลดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายเพียงแค่ทานวันละ1เม็ดเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน3วันเช็คหรือแชร์
7: เช
0: ็คทำไมถึงต้องเช็คเพราะ
6: ดูเกินจริงและเสียสุขภาพค่ะ
0: ฟังดูเกินจริงและอาจจะทำให้เราทำไมครับ
6: เสียสุขภาพ
0: เสียสุขภาพนะครับก็คือเสี่ยงต่อการที่เราจะทำไมครับเสียสุขภาพนะครับรวมทั้งคือวันละ1เม็ดเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน3วันเนี่ยจริงไหมไม่จริงแต่ถ้าเราอยากจะทำไมครับลดน้ำหนักเราต้องทำไมเหมือนเพื่อนบอกออกกำลังกายและควบคุมอาหารรวมทั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ เอาล่ะเราได้ทำกิจกรรมมาทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อ10ตัวอย่างนะครับบางอย่างก็สามารถแชร์ได้แต่ก่อนที่จะแชร์เราต้อง
7: เช
0: ็คและบางอย่างเช็คแล้วเป็นสิ่งไม่ดีก็ไม่ควรไม่ควรแชร์หรือเผยแพร่ออกไปนะครับดังนั้นนะครับครูอยากรู้ว่าการที่เราเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมอย่างไรถ้าหากเราเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จออกไปหรือข้อมูลหลอกลวงออกไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคนและสังคมอย่างไรลูกขอตัวแทนหน่อยครูอยากรู้ว่าถ้าเราแชร์ไปเลยก็ได้อะแต่ถ้าเราแชร์ไปมันเป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลหลอกลวงอ่ะจะส่งผลต่อสังคมอย่างไรอ่ะกลุ่ม3
3: อาจทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
0: อาจทำให้เสียทรัพย์เป็นไปได้ไหมได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นของมิจฉาชีพใช่ป่ะมีอะไรอีก
6: ให้ชุมชนเข้าใจผิดค่ะ
0: ทำให้ชุมชนสังคมเข้าใจ
6: ผิด
0: อ่ะนั่งลงได้มีใครอยากจะเติมเต็มอีกไหมอ่ะกลุ่ม2
1: ถ้าเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นข้อความเกี่ยวกับการได้เงินนะครับแล้วให้สมัครถ้าเราแชร์ไปนะครับอาจจะมีคนบางคนหลงเชื่อแล้วก็ทำให้เขาอาจดูดเงินในบัญชีแล้วก็อาจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ครับ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะขอสักหนึ่งคนนักเรียนคิดว่าถ้าเราแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงไปเนี่ยจะส่งผลต่อสังคมหรือบุคคลอย่างไรอันนี้เพื่อนตอบมาได้เกือบค่อนข้างครอบคลุมแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรอีกตอบเลยครับกลุ่ม5
5: ครับอย่างที่เพื่อนกลุ่มอื่นตอบใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นการสมัครใช่ไหมครับนอกจากเราจะเสียข้อมูลส่วนตัวแล้วหรือสังคมหรือคนอื่นเสียแล้วเราก็อาจจะรู้สึกผิดที่เราเป็นคนแชร์ให้เขาเสียทรัพย์สินเลย
0: เราเองอาจจะเป็นสุดท้ายผลอาจจะมาเกิดที่ตัวเราก็คือรู้สึกผิดอ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนทั้ง4คนหน่อยนะครับก็คือการเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆมันก็เหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของหลายๆคนไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับที่ชอบกดแชร์กดเผยแพร่แต่การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นนะครับถ้าเราเผยแพร่โดยขาดความรับผิดชอบอาจนำไปสู่ผลเสียในหลายๆด้านนะครับที่สามารถส่งผลกระทบต่อทั้งบุคคลและสังคมได้ดังนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกัน1ครับการเผยแพร่กระจายข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวและข่าวลวงเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวลวงโดยขาดการตรวจสอบความจริงสามารถทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมได้นะครับและการแชร์ข้อมูลผิดอาจทำให้ผู้คนตัดสินใจพลาดหรือเกิดการตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นข่าวลือเกี่ยวกับโรคระบาดหรือการเมืองถูกไหมครับถูกไหม
7: ถ
0: ูกนะโรคระบาดแบบอาจจะไม่ได้มีจริงอ่ะแต่กดแชร์ไปคนทำไมครับตระหนกทำไมครับเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมหรือแชร์เกี่ยวกับข่าวเรื่องการเมืองอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมได้นะครับซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อความมั่นคงของสังคมได้เลย 2 ครับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้เราเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพมาหรือยังเรียนมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการแชร์ภาพหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของบุคคลนั้น เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่ง

าจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือการทำให้บุคคลนั้นได้รับผลกระทบทางจิตใจและสังคมอันนี้คล้ายๆกับเรื่องของการอะไรเลยสิทธิการละเมิดสิทธิการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะเกี่ยวกับเรื่องอีกในอะไรนะที่เราเพิ่งเรียนมาอันบูรี่การบูรี่นี่แหละก็จัดอยู่ในข้อนี้ด้วยนะครับการบูรี่ก็จัดอยู่ในข้อนี้ด้วยเพราะรูปบางรูปอย่างที่เพื่อนเคยยกตัวอย่างอะรูปบางรูปเป็นภาพหลุดของเพื่อนเขาอยากให้เผยแพร่ไหมไม่แต่ถ้าเราไปกดแชร์กดเผยแพร่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจนะครับและทำให้เขาทำไมเสียหายนะครับต่อมาข้อ3การกระตุ้นความเกลียดชังและการแบ่งแยกข้อมูลบางประเภทเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรแชร์เช่นอะไรครับข้อความที่เหยียดหยามหรือโจมตีผู้อื่นในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์เห็นไหมในปัจจุบันคนชอบกดแชร์อะไรหลายๆอย่างบางอย่างแล้วทำให้คนทำไมครับไปรุมบุคคลนั้นเพียงคนเดียวหรือสถานที่นั้นเพียงสถานที่เดียวแบบนี้ก็ทำไมครับไม่ควรแชร์เพราะสามารถกระตุ้นความเกลียดชังและแบ่งแยกในสังคมได้การเผยแพร่ข้อมูลที่มีการโจมตีหรือด่าว่าคนในกลุ่มหนึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมต่อมาครับ 4. การทำลายความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เผยแพร่ไปไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะทำให้แหล่งข้อมูลนั้นๆขาดความน่าเชื่อถือซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ทำให้สังคมทำไมครับเสียความเชื่อมั่นในแหล่งข้อมูลต่างๆ 5 ครับสำคัญเลยถ้าเราเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเพราะการที่รับข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ลบหรือเกินจริงสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้รับสารได้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับสารเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความกลัวที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของโรคระบาดที่ครูพูดไปนั่นแหละนะครับต่อมาครับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมการที่เราเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบี้ยนความจริงอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมได้การพูดหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จสามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความแตกแยกซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันและความขัดแย้งในสังคมได้นี่ก็เป็นอะไรครับผลกระทบนะครับที่เกิดจากการแชร์ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงนะครับต่อไปครับกิจกรรมจริงหรือปลอมนะครับครูให้นักเรียนทำใบงานที่8นะครับโดยให้นักเรียนทำไมครับบันทึกเกมที่ได้เล่นไปและให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมจริงหรือปลอมบนโลกโซเชียลจำลองนะครับโดยครูมีข้อความให้นักเรียนนะครับโดยมีสถานการณ์ต่อไปนี้ให้และให้นักเรียนเป็นผู้ใช้งานว่านักเรียนจะเช็คหรือแชร์นะครับโดยข้อความมีอยู่ว่าวันนี้ทางร้านเราจัดโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่สมัครสมาชิกลุ้นรับทองคำหนัก1บาทในราคาเส้นละ 1,500 บาทร้านเรามีตัวตนจริงมีสำนักงานจริงเชื่อถือได้หากการรวยไวมาเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนขายกับเราได้ทันทีค่าสมัครสมาชิกเพียง500บาททางเรามีสินค้ามากมายเอาละครับถ้านักเรียนเป็นผู้ใช้งานเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรอ่ะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะทำแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นครูขอตัวแทนลองนำเสนอผลการทำกิจกรรมจริงหรือปลอมให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับอ่ะคนแรกตัวแทนกลุ่ม4
1: เป็นข้อมูลเท็จค่ะเพราะถ้าสมมติเอาทอง1บาทมาแลกกับค่าสมัครเพียง500สมัครเพื่อลุ้นรับทอง

0: แต่สำหรับหนูนะคะหนูจะเช็คที่มาของเว็บไซต์นี้ค่ะเพื่อความแน่ใจว่าจะได้ทองจริงหรือไม่จริงค่ะถ้าเป็นหนูหนูจะลงโพสต์ที่จริงค่ะแล้วถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำไงกันคะ
1: ถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำไงต้องทำไงก่อนเช็คแล้วก็โพสต์ในสิ่งที่เป็นความจริงอ่ะต่อไป
2: ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือควรเช็คก่อนที่จะสมัครเพราะราคาจริงของทองมีราคาที่สูงมากกว่านี้อาจจะเสียทรัพย์ได้และถูกหลอกลวงถ้าหนูสร้างโพสต์จะไม่สร้างโพสต์ที่หลอกลวงและเกินจริงค่ะ
1: นั่งลงครับต่อไป
3: จากข้อมูลที่ผมได้อ่านมานะครับเราต้องควรเช็คก่อนครับเพราะว่าการที่เราได้สมัครไปแล้วแล้วเราจะได้ลุ้นโชครับทองคำได้เลยเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าค่าที่สมัครก็แพงจำนวนหนึ่งครับและอาจจะทำให้เราถูกหลอกและฟรีครับจึงต้องพิจารณาและคิดให้รอบคอบก่อนสมัครครับ
1: นั่งลงได้ครับอัดสุดท้ายอีกหนึ่งคน
4: ถ้าเป็นหนูจะตรวจเช็คข้อมูลให้แน่ชัดไม่แชร์โพสต์นี้เพราะอาจถูกหลอกเอาเงิน500บาทก็ได้และถ้าเป็นตัวหนูจะไม่สร้างข้อมูลเท็จเพื่อให้ตัวเรามีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: นะครับสิ่งที่ครูจะเน้นย้ำนะครับก็คือมิจฉาชีพมักจะใช้เรื่องเงินมาเป็นเหยื่อล่อเพื่อหลอกให้เราเชื่อนะครับเช่นอะไรบ้างกดลิงก์นี้รับเงิน500บาทแชร์โพสต์แล้วได้เงินเข้าบัญชีทันทีหรือมาทำงานง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนนักเรียนครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ได้ที่จะได้มาง่ายๆเลยการจะได้เงินมาอย่างถูกต้องเนี่ยเราต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามนะครับเราเองนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเผลอไปกดลิงก์หรือแชร์อะไรโดยไม่คิดเพราะอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวหรือเงินในบัญชีของเราโดนขโมยไปได้นะครับถ้าเจอแบบนี้ให้หยุดคิดก่อนแล้วถามผู้ใหญ่ที่นักเรียนไว้ใจได้เช่นครูหรือพ่อแม่นะครับอย่าไว้ใจสิ่งที่ดูดีเกินไปนะครับเพราะมันอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพนะครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง4คนที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงตัวเราเองก็จะกลายเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเอาล่ะครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้เรามาร่วมกันตอบคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าการเผยแพร่ข้อมูลโดยขาดความรับผิดชอบอาจนำไปสู่ผลเสียอย่างไรให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันครับให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันจะนำไปสู่ผลเสียอย่างไรกลุ่ม6ตอบเลยครับกลุ่ม6เห็นยกมือแล้วตอบได้เลยลูกกลุ่ม6และตามด้วยกลุ่ม4และมีกลุ่มไหนจะตอบเพิ่มอีกไหมกลุ่ม2กลุ่ม6กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม6ตอบก่อนเลยครับ
5: อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่เรารักหรือครอบครัวค่ะ
1: อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่เรารักหรือครอบครัวส่งผลกระทบอย่างไร
5: เสียทรัพย์สินหรือเสียภาพลักษณ์ค่ะ
1: นั่งลงได้นะครับก็คือถ้ามีคนเชื่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นและเป็นการหลอกลวงอาจจะทำให้เสียทรัพย์สินได้ใช่ไหมครับต่อมากลุ่ม4ครับกลุ่ม4คิดเห็นว่าอย่างไร
6: อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับ
1: อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมได้เช่นเรื่องโรคระบาดใช่ไหมถ้าไม่เกิดขึ้นจริงเราแชร์ได้ไหม
7: ไม
1: ่ได้หรือข้อมูลบางอย่างเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเราก็ไม่ควรแชร์และที่สำคัญเรื่องเหล่านี้เช่นเรื่องโรคระบาดถ้าแชร์ไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับต่อมาครับสุดท้ายกลุ่ม2
8: บางทีข้อมูลที่เราเผยแพร่ไปนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเท็จจริงครับแล้วก็อาจจะมีคน

0: หลงเชื่อในข้อมูลนั้นครับเช่นในเรื่องของการสมัครสมาชิกเพื่อเดินคืนครับถ้ามีคนที่หลงเชื่อแล้วสมัครสมาชิกอาจจะทำให้เสียข้อมูลส่วนตัวแล้วถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ไม่ดีครับ
1: นั่งลงได้ครับและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวคนอื่นยังเป็นการอะไรอีกลูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นรวมทั้งนำไปสู่เรื่องการบูลลี่ได้ด้วยนะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนจะมีแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์อย่างไรให้ถูกต้องกลุ่ม3ครับ
2: เผยแพร่ข้อมูลที่มีความเป็นจริงค่ะไม่เกินจริงมากเกินไป
1: เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงนั่งลงได้ครับต่อมากลุ่มหนึ่งคิดเห็นอย่างไรล่ะครับว่านักเรียนจะมีแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์อย่างไรให้ถูกต้อง
3: ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเผยแพร่ครับ
1: เก่งมากนะครับก็คือตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกไปนั่งลงได้แล้วกลุ่ม 5ล่ะครับกลุ่ม 5มีแนวทางอย่างไรล่ะในการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ให้ถูกต้องกลุ่ม5คิดเห็นอย่างไรมีแนวทางอย่างไรลูก
4: คือตรวจสอบข้อมูลที่เราได้มาครับแล้วก็แยกข้อมูลเท็จกับข้อมูลจริงแล้วเราก็ควรแชร์แค่ข้อมูลจริงครับ
1: นั่งลงได้ครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะครับก็คือนักเรียนครับก่อนที่เราจะแชร์หรือเผยแพร่อะไรออกไปเราต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างที่นักเรียนตอบมาครับไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอะไรครับเฟซนิวเป็นข่าวเท็จนะครับหรือเป็นข้อมูลหลอกลวงหรือเป็นข้อมูลของเว็บไซต์การลงทุนการพนันต่างๆที่เสี่ยงต่อการเสียทรัพย์สินรวมทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นเราควรเผยแพร่ไหมไม่ควรนะครับเอาละครับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงออนไลน์ไปแล้ว1ครับการเผยแพร่กระจายข้อมูลเท็จหรือเฟกซ์นิวและข่าวลวงเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวลวงโดยขาดการตรวจสอบความจริงสามารถทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมได้นะครับและการแชร์ข้อมูลผิดๆอาจทำให้ผู้คนตัดสินใจพลาดหรือเกิดการตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นข่าวลือเกี่ยวกับโรคระบาดหรือการเมืองซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อความมั่นคงของสังคมได้เลย 2 ครับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการแชร์ภาพหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของบุคคลนั้นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือการทำให้บุคคลนั้นได้รับผลกระทบทางจิตใจและสังคมต่อมาข้อ 3การกระตุ้นความเกลียดชังและการแบ่งแยกข้อมูลบางประเภทเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรแชร์เช่นอะไรครับข้อความที่เหยียดหยามหรือโจมตีผู้อื่นในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์สามารถกระตุ้นความเกลียดชังและแบ่งแยกในสังคมได้การเผยแพร่ข้อมูลที่มีการโจมตีหรือด่าว่าคนในกลุ่มหนึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมต่อมาครับ 4. การทำลายความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เผยแพร่ไปไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะทำให้แหล่งข้อมูลนั้นๆขาดความน่าเชื่อถือซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ทำให้สังคมทำไมครับ เสียความเชื่อมั่นในแหล่งข้อมูลต่างๆ5ครับสำคัญเลยถ้าเราเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเพราะการที่รับข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ลบหรือเกินจริงสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้รับสารได้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับสารเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความกลัวที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของโรคระบาดที่ครูพูดไปนั่นแหละนะครับต่อมาครับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมการที่เราเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบี้ยนความจริงอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมได้การพูดหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จสามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความแตกแยกซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันและความขัดแย้งในสังคมได้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและในชั่วโมงต่อไปครับเราก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับเป็นใบงานที่9เรื่องคำขวัญลิขสิทธิ์นะเพราะปัจจุบันเนี้ยเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญไหมลูกสำคัญดังนั้นชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนโมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้

0: ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นค่ะนักเรียนคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงวัยของเรานั่นก็คือวัยอะไรเอ่ย
1: ว
0: ัยรุ่นนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะคุณครูมีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาแจ้งให้นักเรียนทราบกันค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องระบุประเด็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองเลือกดูสิคะว่าเราจะได้พบกับคำถามอะไรเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเลือกคำถามชวนคิดข้อนี้ใช่ไหมคะนักเรียนคะเรามาดูค่ะกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะคุณครูมีอยู่ด้วยกันสีสีค่ะให้นักเรียนเลือกนะคะสีที่นักเรียนชอบ1สีค่ะแล้วคุณครูจะกดให้นักเรียนดูว่าสิ่งที่นักเรียนได้รับจะเป็นคำถามชวนคิดหรือปริศนาคำทายอะไรเอ่ยตัวแทนนักเรียนเลือกสีอะไรคะ
2: ส
0: ีม่วงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสีม่วงเราจะได้รับปริศนาคำทายอะไรเอ่ยยังไม่มีคำถามค่ะมีตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะสีอะไรคะ
2: ส
0: ีอะไรเอ่ย
2: ส
0: ีแดงค่ะเจอไหมเอ่ยยังไม่เจอเชิญค่ะสีอะไรนะคะสีเขียวกลุ่มนี้เลือกสี
3: เหล
0: ืองเราจะเปิดสีที่นักเรียนเลือกก่อนนะคะนั่นก็คือสีเขียวและ
3: ส
0: ีอะไรเอ่ยสีเหลืองเราจะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในร่างกายของเรานักเรียนคะนักเรียนสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะแล้วนักเรียนลองทบทวนตัวเองสิคะว่าร่างกายของเราเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมีตัวแทนนักเรียนหลายกลุ่มเลยค่ะในนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเราจะมาเข้าสู่กติกาค่ะขอตัวแทนนักเรียนค่ะแต่ละกลุ่มยืนขึ้นถ้าใครพร้อมขอให้ยืนขึ้นทุกกลุ่มค่ะยืนขึ้นกลุ่มละ1คนค่ะพร้อมไหมเอ่ยตัวแทนนักเรียนค่ะทุกกลุ่มค่ะกลุ่มละ1คนโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือขึ้นมาค่ะแตะที่ไหล่ค่ะแต่ไหล่ค่ะแต่ไหล่ค่ะแต่ไหล่แต่เอวแต่ไหล่แต่เอวแล้วก็ยกมือขึ้นตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่3ค่ะกับคำถามนี้นักเรียนอยากจะตอบว่าอะไรเอ่ย
4: มีอวัยวะใหญ่ขึ้นครับ
0: มีอวัยวะในร่างกายที่ใหญ่ขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะ อวัยวะภายนอกร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเชิญค่ะ
5: เสียงทุ้มและมีประจำเดือนแล้วก็ผู้ชายจะมีฝันเปียกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะตัวแทนนักเรียนเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: มีส่วนสูงที่เพิ่มมากขึ้นและน้ำหนักครับ
0: ส่วนสูงน้ำหนักค่ะเชิญค่ะ
7: กลิ่นตัวค่ะ
0: กลิ่นตัวเชิญค่ะ
8: มีสิวฮอร์โมนแล้วก็มีขนขึ้นตามร่างกายค่ะ
0: ค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่ม
9: ผู้ชายมีเสียงที่ห้าวขึ้นครับส่วนผู้หญิงมีเสียงที่แหลมขึ้น
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนทุกๆกลุ่มหน่อยค่ะ และนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายหรือว่าอวัยวะภายนอกร่างกายหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนของร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะแล้วเราจะมาลองดูสิคะว่าสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปกับคำถามชวนคิดข้อนี้เป็นจริงดังที่เรากล่าวหรือเปล่าวะร่างกายของเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะต่อมาค่ะกับคำถามที่สองค่ะตัวแทนนักเรียนที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่นะคะเป็นคนแรกนะคะเลือกสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีม่วงนะคะมีไหมคะไม่มีค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงค่ะไม่มีค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวนะคะไม่มีค่ะสีเหลืองค่ะมีไหมคะมีค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่านักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของนักเรียนเกิดขึ้นจากอะไรมีตัวแทนนักเรียนค่ะยกทั้งกลุ่มเลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
10: เกิดจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงตามวัยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดข้อที่3ค่ะคุณครูอยากให้ตัวแทนนักเรียนด้านนู้นค่ะเลือกสีอะไรคะสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ีม่วงนะคะ

0: มีไหมเอ่ยไม่มีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวนะคะไม่มีสีอะไรคะสีเหลืองหรือสีแดงคะบอกเลยว่าสีเหลืองค่ะกับคำถามเข้าชวนคิดคำนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างทางด้านอะไรเอ่ยร่างกายคุณครูขออนุญาตขอ1คำตอบได้ไหมคะที่ไม่เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบไหมคะขอดูมือหน่อยมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะกับคำตอบที่ว่าม
2: ีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นซ้ำกับข้อแรกไหมเอ่ยคำถามชวนคิดข้อที่หนึ่งนักเรียนปลายทางคิดว่าอย่างไรคะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: ถ้าเป็นผู้ชายไหล่จะกว้างขึ้นค่ะถ้าเป็นผู้หญิงสะโพกจะใหญ่แล้วเอวจะคอดค่ะ
0: ความแตกต่างของเพศชายกับเพศหญิงในเรื่องของผู้ชายจะมีไหล่ที่กว้างขึ้นผู้หญิงจะมีสะโพกที่ผายหรือว่าเพื่อนอาจจะพูดว่าสะโพกที่ใหญ่ขึ้นมีนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
4: มีลูกกระเดือกที่ใหญ่ขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนพูดถึงในเรื่องของลูกกระเดือกนะคะที่มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นแล้วอาจจะทำให้เสียงของผู้ชายเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะทีนี้เราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะไปดูสิคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นจะเป็นจริงดังที่เรากล่าวไว้หรือไม่ค่ะเราจะไปพบกับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วลองทบทวนสิคะว่าด้านร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงดังที่เราได้แสดงความคิดเห็นกันไว้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะคะขอให้ทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแปลว่าทุกคนพร้อมที่จะชมคลิปนี้แล้วค่ะเราจะไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่น้ำหวานในรายการสื่อใจวัยรุ่นสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะพี่น้ำหวานทราบมาว่าน้องๆกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกันแล้วใช่ไหมคะสังเกตได้จากร่างกายที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมและอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กน้องหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลและมีคำถามมากมายที่อยากจะรู้วันนี้พี่น้ำหวานจะชวนน้องๆมาเริ่มทำความรู้จักร่างกายของเราเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างมีความสุขค่ะน้องๆทราบหรือไม่คะบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างกันค่ะเช่นบางคนก็มีผมสีดำบางคนผมสีทองบางคนผิวสีเข้มบางคนผิวขาวบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กและก็มีบางคนที่อาจมีอวัยวะไม่ครบบางคนมองไม่เห็นหรืออาจไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับพี่น้ำหวานซึ่งก็ถือเป็นความแตกต่างที่เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เหมือนกันเลยค่ะถึงแม้พี่น้ำหวานและน้องๆจะมีร่างกายที่ไม่เหมือนกับเพื่อนบางคนแต่ลองเดากันดูสิคะว่าเด็กๆทุกคนต้องเจออะไรที่เหมือนกันลองทายกันดูค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนจะต้องพบเจอเหมือนกันก็คือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนั่นเองค่ะซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศค่ะฮอร์โมนเพศของเราจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงน้องๆทั้งหญิงและชายจะเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้ามีกลิ่นตัวมีขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศค่ะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายของผู้หญิงจะมีความแตกต่างกับผู้ชายชัดเจนขึ้นโดยผู้หญิงจะเริ่มมีหน้าอกขยายใหญ่และมีสะโพกผายออกค่ะนอกจากนี้ร่างกาย

0: ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมต่อการสืบพันธุ์ด้วยค่ะดังนั้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้นั่นเองค่ะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอวัยวะสืบพันธุ์ของเราก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีลักษณะต่างจากเดิมเล็กน้อยไม่ทราบว่าน้องๆเคยลองสำรวจอวัยวะเพศของตัวเองกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้พี่น้ำหวานจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับอวัยวะของเรากันนะคะเริ่มที่อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกเป็นส่วนที่เราจะมองเห็นได้จากการมองดูหรือส่องกระจกค่ะจะประกอบด้วยเนินอวัยวะเพศแคมนอกแคมในคริสโตริสเยื่อพรหมจรรย์ปากช่องคลอดและช่องปัสสาวะค่ะซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้จะมีสีสันและขนาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ภายในที่อยู่ภายในช่องท้องด้านล่างของเราประกอบด้วยช่องคลอดมดลูกท่อนำไข่รังไข่ปากมดลูกโพรงมดลูกและเยื่อบุมดลูกค่ะร่างกายของเราจะสามารถมีบุตรได้ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนค่ะซึ่งประจำเดือนนั้นเป็นเลือดและเนื้อเยื่อในมดลูกที่ไหลออกมาทางช่องคลอดทุกเดือนในช่วงก่อนมีประจำเดือนน้องๆ อาจจะรู้สึกเจ็บตึงที่หน้าอกเหนื่อยอ่อนเพลียปวดหลังปวดท้องซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้ำหวานคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเราอย่างชัดเจนทำให้รู้ว่าเรากำลังจะก้าวพ้นวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นค่ะดังนั้นการทำความรู้จักกับร่างกายตัวเองจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นใจและมีความสุขค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่น้ำหวานแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะครูก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีทัศน์แล้วก็ขอเสียงปรบมือให้เจ้าของสื่อวีทัศน์ในครั้งนี้หน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้นะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเรานะคะเราควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะมีวิธีการดูแลหรือจัดการกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาดูค่ะเรื่องแรกค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายถ้านักเรียนพบเห็นสัญลักษณ์นี้ค่ะนักเรียนคะเป็นของเพศ
2: ชาย
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนทุกคนเลยค่ะและนี่ก็คือการดูในเรื่องของสัญลักษณ์เบื้องต้นนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูสิคะว่าสิ่งที่เราได้ดูกันไปนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วค่ะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายนะคะก็จะมีในเรื่องของเริ่มมีหนวดเข่านะคะมีขนขึ้นบริเวณรักแร้มีเรื่องของการหลั่งน้ำอสุจิหรือที่บางคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าฝันเปียกนะคะมันคือเรื่องปกติเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเพศชายก็จะมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นต่อไปก็เป็นเรื่องของนมขึ้นผ่านนะคะแล้วก็มีเสียงนะคะมีเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปลักขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะอาจจะเป็นเสียงแหบเสียงห้าวหรือที่ทุกคนอาจจะคุ้นชินกันกับคำว่าเสียงแตกหนุ่มนะคะแปลว่าเพศชายกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะแล้วก็เรื่องของการมีกลิ่นตัวมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่

0: รุ่นนะคะให้ความสำคัญแล้วก็สนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าสมมติว่าร่างกายของเรานะคะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นมีกลิ่นตัวหรือว่ามีสิวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมคะ
1: ได้
0: เราควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับพยายามที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อไปค่ะเราจะเห็นว่าเพศชายนะคะจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเช่นสังเกตจากที่เราได้ตอบกันไปว่าจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกที่แข็งแรงขึ้นนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูต่อมาค่ะสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะมีอะไรที่นักเรียนเขียนว่าเพศชายกับเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันมีใครพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายกับเพศหญิงที่เหมือนกันนักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ย
2: มีกลิ่นตัวและสิวขึ้นบนใบหน้าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะเพื่อนคนแรกนะคะได้พูดถึงเรื่องของการมีกลิ่นตัวนะคะแล้วก็มีสิวบริเวณใบหน้าม
3: ีขนขึ้นบริเวณรักแร้ครับ
0: ขอบคุณค่ะมีขนขึ้นบริเวณรักแร้มีสิวและมีกลิ่นตัวค่ะนี่คือเรื่องที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงที่เหมือนกันนะคะและเรื่องที่แตกต่างกันก็คือผู้หญิงจะมีประจำเดือนนะคะแล้วก็เสียงซึ่งลักษณะเสียงที่แตกต่างกันไปผู้ชายจะเป็นเสียงแตกหนุ่มหรือเสียงทุ้มนะคะผู้หญิงจะมีเสียงที่แหลมขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของสะโพกผายแล้วก็เอวคอดนะคะนี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศหญิงค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญเลยค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสิวเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นทำไมวัยรุ่นถึงมีสิวคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางคิดว่าเกิดจากฮอร์โมนถูกต้องค่ะเก่งมากนักเรียนคะถ้าสมมติว่าเกิดจากเรื่องของฮอร์โมนเราจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรเราจะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคะนะคะเรามาดูค่ะว่าวัยรุ่นนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีร่างกายนะคะที่มีขนาดที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะมีลักษณะที่สูงใหญ่กว่าปกติหรือมีส่วนสูงที่น้อยกว่าเกณฑ์มีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์นะคะมีสิวมีกลิ่นตัวเกิดขึ้นอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะทำให้เราหน่อยอ่ะรู้จักคำนี้ไหมหน่อยอ่ะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยนะคะจนทำให้เราเกิดขาดความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะทำยังไงคะให้เรารู้สึกว่าถ้าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีใบความรู้นะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากใบความรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมีใบงานค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับวันนี้ค่ะใบงานของครูจะเป็นเรื่องของวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นค่ะนี่ค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูพิจารณาหน่อยได้ไหมคะว่าใบงานนี้คุณครูให้ทำอะไรใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทาง1คนค่ะช่วยคุณครูอธิบายวิธีการทำใบงานชิ้นนี้หน่อยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วเชิญค่ะเราจะทำอะไรกันกับใบงานนี้เชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: ทำแผนผังสรุปวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอสนับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะครูจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานนี้ทุกๆคนเลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครู

ุมนักเรียนค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของใบงานได้ตามบริบทเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้และใบงานให้นักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติงานได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะทำงานที่คุณครูมอบหมายให้การสำเร็จทุกคนแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอใบงานเรื่องวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นตัวแทนนักเรียนพร้อมจะนำเสนอไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายๆแหล่งขออภัยค่ะจากหลายๆแห่งเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องมีเหตุผลข้อเท็จจริงดูแลรักษาอนามัยของตนเองเช่นการรักษาความสะอาดผิวผมเล็บฟันดูแลใส่ใจสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะหรือกิจกรรมที่สนใจค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะต่อไปค่ะเราจะไปสู่ตัวแทนนักเรียนคนที่2ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
2: หลักการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 1. ยอมรับและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งตนเองและเพื่อนๆ เป็นเรื่องธรรมชาติ2. ดูแลรักษาอนามัยของตนเองเช่นการรักษาความสะอาดผิวผมเล็บและฟัน 3. ดูแลใส่ใจสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและไม่แตะยาเสพติด 4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นเล่นกีฬาหรือฟังดนตรีค่ะ
0: ขอขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทั้งสองท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนักเรียนคะเราก็มาเข้าสู่ช่วงสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นเพศหญิงและเพศชายค่ะมีคุณครูแอบเห็นว่ามีนักเรียนนะคะได้ทำนะคะเกี่ยวกับใบงานเพิ่มเติมในหัวข้อนี้แล้วนะคะตัวแทนนักเรียนกลุ่มด้านนี้อยากนำเสนอไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงว่ามีอะไรบ้างนักเรียนทำไว้แล้วลงในใบงานใช่ไหมคะอยากนำเสนอไหมเอ่ยขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นเพศชายนะครับ 1. เสียงเปลี่ยนเป็นเสียงแหบและห้าวขึ้นหรือเสียงแตกหนุ่มครับ 2. เริ่มมีหนวดเขาที่หยาบแข็งมีขนบริเวณรักแร้หน้าแข้งและบริเวณอวัยวะเพศครับ 3. มีอวัยวะเพศที่ใหญ่ขึ้นครับ 4. ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรงขึ้นครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศหญิงนะครับมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้ามีเสียงแหลมมีกลิ่นตัวร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วครับมีรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงมีส่วนทรงหน้าอกโตสะโพกขยายขึ้นเอวคลอดเล็กลงครับมีสะโพกที่ผายออกครับมีขนบริเวณรักแร้อวัยวะเพศและมีประจำเดือนกระดูกเชิงกรานขยายขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเพศชายหรือว่าวัยรุ่นเพศหญิงนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะมาลองดูกันสิคะว่าสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงมีขนรักแร้นะคะมีสะโพกพายมีฟันเปียกมีกลิ่นตัวมีหนวดมีคร

0: ามีกล้ามเนื้อและมีประจำเดือนเราจะมีวิธีจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นกันอย่างไรคะนักเรียนคะนักเรียนคะสำหรับสิ่งที่เราได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะมาเข้าสู่ช่วงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการปรับตัวมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราสามารถที่จะยอมรับและปรับตัวอย่างไรแล้วนักเรียนคิดว่าจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันหรือไม่มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลย
1: ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องมากังวลค่ะว่าเราจะมีกลิ่นตัวหรือไม่แล้วก็ประจำเดือนเราจะมาตอนไหนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะว่าเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วว่าอนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นยกตัวอย่างเช่นเพศหญิงค่ะก็จะมีเรื่องของการมีประจำเดือนค่ะเราก็จะได้เรียนรู้แสวงหาข้อมูลว่าถ้าอาการของผู้หญิงที่กำลังจะมีประจำเดือนจะมีอาการอย่างไรแล้วถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าถ้าเราใกล้จะก้าวเข้าสู่ช่วงมีประจำเดือนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักเรียนคิดว่าสามารถที่จะนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะว่าถ้าเรารู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการมีกลิ่นตัวนะคะบางคนไม่ทราบว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายของเราอาจจะมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นค่ะเราก็อาจจะมีกลิ่นตัวเกิดขึ้นได้ถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเกิดขึ้นได้เราก็จะได้ไม่มีเรื่องของการขาดความมั่นใจแล้วก็จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและเรียนรู้ว่าถ้าเรามีกลิ่นตัวเราจะจัดการกับร่างกายของเราอย่างไรคะนักเรียนมีใครพร้อมจะตอบคำถามไหมคะถ้าเรามีกลิ่นตัวเราจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: อาบน้ำเป็นประจำค่ะแล้วก็ไม่เล่นกีฬาจนเหงื่อออกมากเกินไปแล้วก็ใช้สารส้มในการระงับกลิ่นกายค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขลักษณะของร่างกายยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเรานะคะไปใช้ชีวิตประจำวันมาเช่นออกกำลังกายหรือในเรื่องของการเรียนนะคะ1วันเราก็ควรจะทำความสะอาดร่างกายด้วยวิธีการอาบน้ำนะคะถ้าสมมติว่าเราอาบน้ำแล้วเรายังรู้สึกว่าร่างกายของเรามีกลิ่นตัวเราก็อาจจะใช้ยกตัวอย่างเช่นโลออนหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดกลิ่นตัวเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
1: ไม่ใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นค่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับสภาพอากาศค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายของเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องยอมรับค่ะและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะยอมรับและเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็จะมีฮอร์โมนแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลสุขอนามัยของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บผมผิวหรือว่าฟันนะคะดูแลเอาใจใส่สุขภาพรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ หลีกเลี่ยงนะคะการใช้สารเสพติดพักผ่อนให้พอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะและนี่คือสิ่งที่นักเรียนนะคะควรที่จะเลือกนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะค่ะและนักเรียนคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องของอะไรเอ่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะในสัปดาห์หน้าว่าถ้าวัยของเรามีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเรียนรู้ยอมรับและปรับตัวอย่างไรค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นและมีใบงานค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของ

แฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้ว

0: เก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของ
0: อ
1: าการเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูดด้านบวก
0: ถึงด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
1: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปนี้น้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีการเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
0: ค
1: ่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
0: อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
0: ยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้ง
1: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
1: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่า

0: ความจริงนะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
1: ค่ะ
0: ค่ะที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
1: ่
0: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ปะติดปะต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
0: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ยงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก
1: ็
0: คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
0: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็น
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ
0: ์เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรม ค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค
1: ่
0: ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติด
1: ค่ะ
0: การหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย
0: ์ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าเอ๊ะอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนเนี้ยเป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์แล้วโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่หนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค
1: ่
0: ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่หนึ่งก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซปเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
1: ค่ะ
0: ในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา
1: ค
0: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
1: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะอันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยาต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมาก
1: ค่ะ
0: ผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
0: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
0: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจกับสังคม
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยด้วยโรคเนี้ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหา อย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทนใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเออเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติอ่ะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติอ่ะไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
0: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่า อาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย
0: ์ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
1: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูตรศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกูลแล้วมีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่สามสาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะOkay, you guys have to pay attention to the rules of the game. ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ All right, here are the rules of the game.
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: traced on the fabric before being drawn with wax, followed by watercolor. The next step is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Zhejiang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Zhejiang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Zhejiang Island.
1: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U. Chon Ganyanukun, ได้สิทธิ์ตอบครับ
2: So, I will go for the C, to remove the wax.
1: C เป็นคำตอบที่ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชิกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือ candle wax ก็คือ เทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two, it is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three, it's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. Uh-oh. น้องๆชวนกันยุทธกุลตอบ
3: The Shape of Water
1: นี่เป็นคำตอบที่ Correct รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
3: Number 4
1: Number 4อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
4: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
1: ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which game these two are going to be competing in Logic ครับ

0: Six times.
1: Six times. Your answer is six. It's yours. 6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
2: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
1: ครับมีม้า25
2: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the winner of each round
1: ชนะจากแต่ละรอบใช่
2: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
1: yeah.
2: so ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
1: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสู่ศึกษาไลฟ์ไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดหนึ่งครับ
3: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
1: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
3: เอา
1: แล้วครับเออให้ได้อีกอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการศึกษาไลน์ด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกันยาดูกูและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome, welcome, welcome. หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back. สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
4: Let's get it on, babe.
1: Oh, let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอย่างทองไหมครับ
5: You better watch out. Do do do.
1: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is on whatever you see and hear from this video.
6: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Sathakam district. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
7: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
6: Nah. Okay, great.
8: To eat Phnom Sathakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced cilantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then the fillings are added.Here, there are six different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
1: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Sathakam's steamed rice skin dumpling soup? A. You eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings.B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C. There are no accompaniments to the dish. D. Rice flour makes the dumplings stickier and shinier. C. You! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is...
4: D dough. The rice flour makes the dumplings thicker and shinier.
1: Okay. Your answer, D. Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
9: The answer is B.

0: this stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
1: Your answer, B. Correct. พี่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca flour นะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแววๆมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the followingAre the characteristics of which innovation? The first clue. It was first launched at the South by Southwest Festival, or SXSW, in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two. It was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas.Of health, caretaking, education, and customer service. It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans three countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number four, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capableof making more than 50 facial expressions. Clue number five, it is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is...
2: Olivia.
1: Your answer!Incorrect. All right, วิสุทธรังสี Your answer is
0: Audrian robot.
1: น่าจะมาจากคลูอันนี้ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
0: Audrian.
1: Okay, Audrian. Incorrect. ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys haveWhat, two attempts left each. อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้
2: let's
1: stop it right here. Okay. เฉลยนะครับมันคือ Sophia the Robot เพราะอย่าลืมว่า Saudi Arabia เนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม Old School อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ Image ก็เลยบอกอันนี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น Android ตัวเนี้ย So this Android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตอนออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน We're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points Stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now, we're going to move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ True or false? So, I'm going to give you one word that'll pretty much describe, broadly describe what we're going to be talking about. และคำนั้น คือคำว่า movies. วิสุทธรังสีใครคือตัวแทนของเราครับน้องพลอยเล่นนะสตรีอ่างทองส่งใครครับป๋ามาเองเลยนะโรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพีส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies. ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที The following movies are based on true stories. True or false? Are you ready?
1: Yep.
0: Let's do this. The Big Short.
1: False.
2: Big Short. False.
0: American Sniper.
2: False.
1: True.
0: The Imitation Game.
1: True.
2: Imitation Game. False.
0: Her.
2: False.
1: True.
0: Dunkirk.
1: False.
2: True.
0: Hacksaw Ridge.
2: False.
1: False.
0: The Dressmaker.
1: True.
2: Dressmaker. True.
0: Arrival.
2: False.
1: False.
0: The Social Network.
1: False.
2: True.
0: La La Land.
2: La La Land. False.
1: False.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป 5 ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป 4 โรงเรียนที่ได้รับ 300 คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ วิสุทธรังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี 2007 2008 ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหมเป็นเรื่องของใครไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไคเออพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไคนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหม Dunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
3: น่าจะจริงปะ False ไม่ใช่นะฮะ
0: Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจะเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True ไหมมี Facebook ไหมมีงั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
2: False
0: นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆ
4: I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university or your real life situation
0: โอเคสำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าเปลืองแมมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองน้องพี maybe you because you've been here like 2 times
1: read a lot of news and follow the trends of the global trends
0: the global trends นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศรศรีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs. This kind of herb, even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before. This research is related to one type of herbs growing in Gangrajan National Park in Kanchanaburi province. Local people call it prick plant and they use its fruits as their spices. And this plant also have been planted in the north of Thailand, like in Chiang Mai and Lampang provinces. The people over there use ingredients as a kind of their food recipe, and they call it makwet, which is a little bit different from the people in the central part of Thailand. One of our research team, she is from the Faculty of Pharmacy, Mahidol University, and she introduced this because of like its numbness. When we chew it, we feel numb on our tongue. And also the taste is very unique. So we are interested in this herb, the prick plant. So what we would like to do is try to test about its properties, whether we can use this as oral hygiene product or maybe local anesthetic gel, which is very useful in dental treatment. The concern is that about the safety, if we would like to use it as an ingredient in our oral hygiene product, because people will use it in their mouth. So at first, we test about the safety to be used in the mouth. In the scientific term, it's like cytotoxicity, whether it's toxic to our cells. And apart from that, other properties like antimicrobial property, which means that we are interested in microorganisms causing gum diseases and dental decay. So it means about diseases of our oral cavity. So we test that in the laboratory first. That's the process that we concern. But before that, we have to extract the ingredient, the substances from prick plant, because the prick plant, they have like fruit of this plant. So we use just only the pericarp, and we extract the substances from the pericarp first and identified the marker of the substances we used. If you like to talk about the effectiveness of our product, especially our toothpaste and mouthwash containing prick plant, we need to look to the ingredients or substances we extracted from prick plant. So in the laboratory results, we found that prick plant can inhibit microorganisms causing tooth decay and also gum diseases. Apart from that, it can inhibit fungal growth, which is can cause diseases in susceptible individuals, especially in the elderly or people with have dry mouth, because they're taking like many medicine for their high blood pressure or diabetes, something like that. So it means that for our product containing prick plant, like our toothpaste, so it can be used in many group of people like from teenager have tried and they like to use our pre-plant toothpaste. Apart from that, adults and also the elderly, especially the elderly, because they are very prone for fungal infection in their oral cavity. They are very satisfied with the product because they think that the performance is very good, especially for inhibiting bad odors for about 90%. And apart from that, the flavor, like mint flavor, is very good. The taste, the smell, everything is quite satisfied. So it means that for the purchase intention survey, they would like to buy if the product are commercialized. We have already registered in the Food and Drug Administration of Thailand because we have already tested in the laboratory scale and clinical trial. But I think I'm very pleased, very satisfied with the result that finally we have like many kinds of commercial products that can be sold and can be used for good oral hygiene of our Thai people.

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าอ้าวมาไม่ครบนี่แบบนะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค่ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ยถ้าลูกน้องไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did today
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ที
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกหายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ hello Pat a loveYou are Pat Aloof?
5: I don't know, we cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah,
5: we don't know.
7: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการเพี้ยนไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมคะโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: พี่น้อง
9: มา
8: ขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
8: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
8: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
10: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
8: Hello.
11: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
10: Yeah, maybe if there's one on the street. But we.

0: our bicycles.
1: Our bicycle, hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle.
0: We can leave the bicycles.
1: Yeah, the star will get the bicycle later.
2: 1 second, okay?
1: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
0: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
1: And then tell him that you want to go to Phaniachang.
0: Okay.
1: Okay,
0: and
1: so then
0: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
1: Yeah, I'm at the Phaniachang. We are waiting for you.
0: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
3: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นแบบทิ้งเขาไว้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
0: Okay thank you
1: Yeah see you soon
0: Bye
4: They got it
5: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
6: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
7: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
8: Okay I will describe you this place is they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephantfor the nice one yes to take them to the war
7: ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
3: but at the present we use it for take care an elephant and
9: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
3: take care elephants
7: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
9: งานสำค
7: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
9: ี้
7: ไปเข้าเฝ้าด้วย
1: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant are so lizard
7: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
8: แต่เอาว่า missing friends
6: โอ้ welcome back welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
3: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาจะเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
10: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
6: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
11: เริ่มแบ่งหน้าที่เลยครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
5: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกระทึกกระโกรมดังนั้นเราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญ
2: It's beautiful
0: Really
1: Yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกมหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: โอเวอร์ไซส์ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่าโอเวอร์แดร์นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่นะลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะ
5: ครับเจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chance for Thai food okay
4: yeah so if you want anything extra you can shake the stuff in the room and if you want something you can talk me you can tell me how do you feel about this houseThis star, do you love it?
7: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Yeah. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this star's house?
7: But maybe outside, but not from the inside.
4: Mm-hmm.
7: So it's the first time, right?
4: Excited?
7: Yeah.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay, woman for this side and the man for that side.
8: TV, we got TV.
9: And coffee, cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sleep over there and I take the big one.
9: We can fight.
8: Oh.
9: Now you can take it over.
8: You will lose, so I don't mind.
10: Pretty cool.
4: Yeah. Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
7: With a mattress.
4: Yeah. Okay. So I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
7: I'm not sure because the bed is very close to the steps. Do they have you? Yeah.Is it the same room?
4: Yeah,
7: same room.
4: Same room.
7: Because for us, it's very close to the stairs. So
4: I will tell the staff again to after.
7: Yeah.
4: This.
7: That would be great.
4: Okay.
7: So because we're girls, and then when we change, okay.
4: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบอยากสลับกับตรงนี้ห้องหนุ่ยมันติดนะล่ะติดบันไดป่ะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแล้วเพราะเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีล่ะครับ
11: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเรื่องอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให้
1: เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตู
0: เ
1: หมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเพราะเหมือนแบบมันติดกับบันได
3: คนเดินมา
12: แล้วแล้วคิดว่าจะทำไงดี
9: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหม
0: ลองดูไม่แน่อาจจะได้
4: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What was the big one?
4: Sorry.
3: The girls have a little bit problem.
8: Yeah.
4: Because
3: they afraid of the stairs.
4: This room have a window near the stair.
8: Yes.
4: And she's scared. So okay. Can you switch?
3: What do you think, guys?
9: I'll be gentle.
1: How do I? What do
10: I like the room
11: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
10: ้ Because we need space we are 3 minutes we need space
1: ตุนห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
7: ไม่
1: มันสองเตียงทำไม it's a bit smallerคือเขาก็ไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการสเปซของต
10: ั
1: วเอง
10: What do you do What are you doing
5: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
7: That's
10: too bad, you
7: know.
10: Ah, okay.
7: Can I get it? Maybe I think I can get the extra one for you. That one.
10: Maybe.
7: That day is still.
10: That was took outside.
7: I think not maybe.
10: Maybe get the extra room outside on the
7: okay,
10: floor.
7: I will talk to them.เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อไอสโตอิดคือเหมือนเฮ้ยไอขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยมละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเงิมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
13: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
10: แล้วยังไงฮะ
13: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
10: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
13: ห้องนู้นมี4เตียง
10: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
13: ค่ะก็เลยพอดีกัน
10: โอเคอ่ะ
13: If you scared you can sleep here
5: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
7: maybe and say we notOkay.
13: But
7: I might be able to sleep.
13: But if he, but he be not okay. So you can
7: sleep here.
13: But it's not.
7: It's not even of our sleeping. It's just don't have the right feeling through the window.
13: Oh, so how about if we cross it?
0: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
14: ใช่
0: แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากมากแต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
14: ศึกหนักมาก
0: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
13: เขาโอเคยังอ่ะ
1: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
13: ้ไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมนอน
1: ก็ไปคุยกับ
13: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
1: ว
13: ่
1: าเขานอนด้วยกันไม่ได
13: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีก
1: แ
13: ล้
1: วก็ใช่ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งของเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลงไปคุยกับอะไรกัน
7: we can wait to alright thank you okay that's great thank you so much
5: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
0: ไม่รู้ด้านนู้นเธอยังคงเรื่องมากต่อไหม
14: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
0: ไปครับไปดู
14: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
7: But I think you have never seen it before. You want to see it?
10: No. But we are very tired.
15: I'm tired, so I will just finish and. You are home. You are
3: men. They afraid of thief.
15: What? I'm afraid too. Kitty?
3: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกันแม่ you are strong
15: you can change
3: ever guys so it's too expensive for me
7: I'm sleep in a small room smaller than you
3: and
7: so
3: cheaper
7: So why do you want this room?
15: We love the room. We want to stay here.
7: Oh, okay.
15: It's not a big problem.
7: No, but she just, cause she's scared.
15: Who's scared?
7: Here have three beds.
15: Yes.
3: And
15: how many beds over there?
7: But
15: yeah,
7: okay.
15: Exactly. We want it back. You know? I'm not sharing with someone that the big bed is for.
7: But you have to sacrifice.
3: Please.
13: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้น

0: จริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูนะ
1: Yeah, because three person is three big guys. They have a three big, they have a bigger woman. It's fine.
2: Okay, so next one. Gentleman.
1: Oh, come on, don't play the gentleman card.
3: Gentleman.
1: The gentleman card, why you have to be a gentleman?
2: Sorry, Uli.
1: Yes.
2: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think? Just
1: what the douchebag you are now?
3: Divorce.
2: You know they insist so much. You know.
1: Now you're kicking in my bag.
2: What do you
1: the
2: think?
1: Whole time, you, when the door was closed, they say no. We want to whom? I don't want to give it up. And now you say it.
2: Okay, we vote.
0: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: We are three. We want to stay here. Raise your hand.
3: Vote for woman.
2: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
0: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
2: He's
3: thinking.
4: Yeah, but
3: are you okay?
1: Talk about the big bet now.
2: This is
1: not talking about the big bet.
5: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
1: ถ้าได้
5: อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
4: That now Alex
2: Yeah feel tired you know
4: he feel tired to fight with us
2: No it's not fighting
1: look we don't fight
2: just tired
4: Please
1: Maybe the girls come over here and then we talk with them
3: Oh ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
1: Look I don't want to be really bad you know but I am
6: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วงแรปอัพอ
7: ย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
8: ี้ยเข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบเต้นวุ่นวายดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
0: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
8: อ๋อวิ
0: คือไม่ได้เลยนะลูก
8: ใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะEveryone ตัว V ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ Everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
0: คุณพ่อครับ
8: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
0: ่วงเวียนใหญ
8: ่กับน้องแวน
0: กับน้องแวน
8: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
0: ์สวยเวอร
8: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่คะลูก
0: น้ำพ
8: อใช่ตัว V เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
0: ตัวว
8: อตัววอก็ละดับอะไรลูก
0: W
8: ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออก
0: เสียง
8: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
0: everyone
8: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
0: everyone
8: อีกนิดนึงค่ะ
0: everyone
8: ดีมากค่ะ
9: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูไงค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
10: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
11: หนังสืออังกฤษอะค่ะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
12: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
13: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ1ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินี่นะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คือไหนครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วล่ะครับน้องจะบ้าแล้วครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวยยอดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดนั่นเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่ Lamb นะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทน Lamb เข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอะเทิงครับ Lamb เลยนั่นเองครับ Lamb และแน่นอนครับมันจะมีคำว่า Mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน Muttonก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับแลมลูกแกะมัตตันก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับวีลกับบีฟนั่นเองครับบีฟเนื้อวัววีลก็คือเนื้อลูกวัวครับแลมลูกแกะมัตตันก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้ว
Chicken มีอะไรบ้างครับมี Chicken Wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถูกใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่เขาเรียกว่า Drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ Chicken Breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ Chicken Breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ Chicken Thighส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken bone ถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ได้ไหมครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายท่านอย่างนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่า foie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus แล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะครับก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom กับ d squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับนะหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงภู่ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับmussels ก็คือหอยแมลงภู่ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนเลยนะฮะ clams

สารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือออมเล็ตนั่นเองนะฮะออมเล็ตแต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่าออมเล็ตเหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า watercress แต่จริงๆแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoliแต่ที่จริงบรอกโคลีก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbage ถ้าเป็นพวกผักกาดขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีผักกาดขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอซ์เชนแมนป๊อปไอซ์ครับก็กินผักขมสปินาชไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะสปินาชนั่นเองครับออกเสียงว่าสปินาชคอลี่ฟลาวเวอร์เราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเรียกว่าคอลี่ฟลาวเวอร์ก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดนึงคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊ยสะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามะระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีเขาเรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวาน
sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวาน

หวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt นี่แหละก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamyหรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedDeep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนะครับ Kentucky Fried Chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัด stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแหละครับข้าวสวยก็จะเป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken ถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chiliคุณเอาคำว่า with มาใส่นั่นเองนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fried chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะstir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้ฮ่าอันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweedวุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดู

รายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers, okay, fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะแล้วเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับ1ถึง10ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะ1ฮะเดือนอะไรนะดังๆดังๆ1สองเดือนอะไรโอเคอาซิกก็จัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป when is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหมนี่ February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้า20 31 2846 52 52ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz buzz นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ buzz ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
1: from the back
0: 1ดังๆ1
1: 2
0: 3 4 5เอ้ยเอ้ยพูดอะไรเลข8อะไรภาษาอังกฤษ
1: 8
0: 9 10 11ฮะ10แล้วก็11 11แล้วก็12 13

0: 14 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18 19ตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อะต่อไป
1: 24
0: ก่อนเดี๋ยวที่อะไรเดี๋ยวที่2เดี๋ยวที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวที่อะไรเดี๋ยวที่6เดี๋ยวที่6 38 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อะไรยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาว
1: สภาพอากาศ
0: หรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: 4
0: ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter หนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าแม้เมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่า winter ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้าม ีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึง snow white ค่ะนะคะคำว่า snow ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะธันวาจนถึง
1: เดือน
0: ค่ะใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเราเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองนอกแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสปริงนะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือสปริงนะคะสปริงเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
1: ซัมเมอร์
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีๆใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึง

0: เดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไรใบไม้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake snowflake เอาใหม่ snowflake ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: ดอกไม้
0: มีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีกมีก้อนเมฆมีหญ้ามีสายลุงการมีสายลุงหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ลมใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
1: ์
0: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว fallใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพารามั้ยคะมันจะมีสีใช่มั้ยที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไรวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ย smooth snowman อันนี้ไม่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
1: มัน
0: ไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาว
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วงอ
0: ันนี้นะ1 2 3 4
1: อัน
0: สามถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะอันนี้และที่เหลือคืออะไรซัมเมอร์ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
1: ว่า
0: autumn โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter
1: ม
0: ี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็น winter เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
1: ้
0: ดังนั้นคือใบไม้มันอยู่ได้ไหมมันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: สปริงม
0: ี
1: ดอกไม้
0: บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: มัน
0: อาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันก็จะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีทะเลนะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: ม
0: า
1: เป็
0: นฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม้ร่วง
0: แล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป็
0: นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไรสปริงหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: เช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงเล่น10โมงแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

0: ทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นี่เปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหนหน้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหมไม่ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะsorry อันนี้หน้า summer นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาคลอสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนกันโอเคสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเลาะนี่มันหัวเลาะยังไงหัวเลาะยังไงคะให้คิดที่ในใจคิดในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากอย่าผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
2: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไหล่เพื่อนฟังหันไปหัวไหล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวไหล่ยังไงในจินตนาการของเราหัวไหล่ยังไงทีนี้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไป เราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะแล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่า
1: ฤดูร้อน
2: ฤดูหนาว
0: ฤดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดติ๊กเกอร์ฟงด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter ต้องแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกเราว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้ scarf scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: อยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer นะคะ october คืออะไรเอ่ย octoberตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะสุดท้ายหน้าอะไรคะหน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season เดือนอะไรเอ่ย
4: เดือน
0: November ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะหรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรือว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
5: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
5: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อั ันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะคราวแปลว่า
1: คราว
0: แปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่า cloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it gonna be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: น้าครับน้าครับเฮ้ยน้าถืออยู่คือว่าวเลยครับพวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ของทีเชอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเชอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ It's very beautiful สวยมากเลยครับ
1: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุงครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุงมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นัชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite
6: kite
0: เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
4: ผมสามารถทำให้ว่าติดลมได
0: ้เอ๊ะติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วงั้นขออนุญาตนะครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
4: Sky
0: รู้ยังดีนะ
6: Sky
0: คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ
6: Wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า
6: Direction
0: ยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
7: ครูปุ๊
1: ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะ
7: ฝั่งนู้น
0: นู้นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
7: ได้
0: โอเคนั้นไปกันเลยนู้น
8: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
9: ว่าไงตัวแซ่บ
1: ผมมาเจอว่าหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊ใช่ไหมครับ
9: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทำว่าวจริงหรือเปล่าครับ
9: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
9: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
9: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทำเองหรือเปล่าครับ
10: พี่ต้อยเป็นคนทำครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทำเองหรือเปล่าครับ
9: ทำเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว้าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
9: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้มันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
9: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอีกพอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่ไหม
9: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทำว้าวและเล่นว้าวด้วยครับ
9: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you ไปด้วยกันได้ไหม
9: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go
9: bye
10: เคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we gonna make today หรือว่ามีว้าวอะไรบ้างครับ
3: ปักเป้ากับอีลุมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
9: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
9: แล้วก็มีกำลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลุมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่2ข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite
6: kite
0: wing wow ก็คือ fly a kite
6: fly a kite
0: เก่งมากทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
7: ปักเป้า
0: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเชอร์ก็อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
7: มีไม้บรรทัดครับ
0: โอเคคำที่ดีครับ ruler
6: ruler
0: วิโก้นักนำหน่วยนะมีอะไรเจออะไรครับ
3: คัตเตอร์คร
0: ับ ไม่ยากคัตเตอร
6: ์คัตเตอร
0: ์น้องฟิล์มครับเจ จออะไรบ้าง
10: กาวครับ
0: นี่เองนะครับใช้คำว่ากลืบ
6: กลืบ
0: เก่งมากต้อยแนะนำหน่อยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
9: ไม้ไผ่ครับ
0: ไม้ไผ่บัมบูต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
9: ไม้ไผ่สีสุกครับ
0: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะในมือที่จะมีอะไรครับ
10: ได
0: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คํา thread
6: thread
0: มีคําอื่นด้วย string
6: string
0: เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
9: ผูกว่าวครับ
0: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
9: ใช
0: ่และสุดท้ายกระดาษ
9: กระดาษ
0: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนครับ
9: กระดาษฟางครับ
0: mulberry
6: mulberry
0: paper
6: paper
0: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
9: เนี่ย
0: หางภาษาอังกฤษว่า tail
6: tail
0: แต่ถ้าเป็นปีกใช้คําว่า wing
6: wing
0: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
9: โครงคร
0: ับ
9: อ
0: ันนี้โครงจะเรียกว่า frame
6: frame
0: we goกว่าจะได้ว้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
2: 30นาที
0: 30นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีมวิโก้อยู่กับทีเชอร์ภูที่ไหนครับ
5: อยู่กับฟิล์มครับ
0: โอเคต้อย
9: ครับ
0: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
9: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
0: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
9: ใช่ครับแล้วก็ลบคอออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
0: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
9: ผูกเชือกครับ
0: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
9: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้าตรงนี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้ครับ
0: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
9: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
0: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
9: ขึ้นโครงอีกงอ
0: ครับ
9: โครงครับจะเชิญดูก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นครับ
0: ใช่ขอโทษนะ
9: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีกันก่อนครับจะได้ไม่ตึงเชือก
0: ต้องหวั่นไปก่อน
9: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
0: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
9: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ยครับ
0: ครับความต้อยครับโหที่จะเรียกดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
9: ผมจะเรียกด้านที่เจาะซุ้มว่าเป็นด้านหน้าว่าว
0: ครับ
9: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
0: ับ อ๋อด้านหลังโอเคต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
9: ติ๊กแอบเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
0: อ๋อเท่ากันครับโอ้ต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
2: เคย
0: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
2: ไม่ค่อยยาก
9: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
0: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
9: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
0: โ
9: อ้ผมเชื่อที่ปลูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ

0: ก็วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่ชุดจะจับให้ลงได้อีกไหมอีกโอเค we go good job โอเคฟังนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
1: ใช้ได้แล้วครับสวยแล้ว
0: ขั้นตอนที่2ก็คือ
1: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ
0: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
1: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกินที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบหนึ่งครับ
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: อ๋อเห็นแล้วนะสองเส้นเลย
1: พอผูกสองเส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
0: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดำสีขาว
1: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
0: โอเคคำว่าผูกเชือกใช้คำว่า tie the rope
2: tie the rope
0: เก่งจังเลย
1: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
0: ต่อไปนี้แล้วต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
1: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
0: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบหนึ่งนะกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
2: mulberry paper
0: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับต่อเป็นภาษาอังกฤษ
3: Green
0: สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
4: Red
5: คร
4: ับ
0: Red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า Purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
1: วัดตัวว่าวครับ
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็เอาด้ามที่ชาเก่าติด
0: วางไว้ปุ๊บ
1: คร
0: ับเย้ฟิวครูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเควีก็จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึบเฮ้ยเสร็จแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช
0: ่ We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคจัดได
2: ้การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ทะลุรูหลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ
0: โอเคลองดูครับ
3: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยอมที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหารสองคนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวง

0: ก็ทำยังไงก็ปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหารสองคนก็คิดอุบายว่าควรจะทำว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7 ศอกแล้วก็เอาหม้อดินใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทำให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดเลยลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5 แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นน่ะก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4 ศอกจะมีเสียงดังเสียงดังก็อยู่ที่อูที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4 ศอกไม่ถึงว่าว7 ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าวต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าเวรว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอตุงเป็นจำปา3 ดอกหรือ2 ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าวจุฬาเวลาทำการต่อสู้กับว่าวปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทำว่าวจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5 ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทำเมื่อ20 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆทำสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนำเอาว่าว2 ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ร่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ร่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู
1: ่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต้อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุนครับ
1: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหางเทล
3: เทล
1: โอ้มันยาวมากเลยอ่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
1: เล่นได
2: ้เล่นได
1: ้เอ๊วิกเกอร์ไว้ไงครับมันจะขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ทีมม่วง
2: ขึ้นอยู่แล้วครับ
1: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go ไปเย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า do you wanna
4: do you wanna
1: fly a kite
4: fly a kite
1: do you wanna fly a kite
4: do you wanna fly a kite
1: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind
4: Catch the wind
1: เก่งมาก
5: ขอบคุณดีเชอร์มากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เชอร์ก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite ไปLet's go. Let's fly a kite. Ready? Okay. พอแล้วขึ้นไปเลย
6: เด็กกระดึงสาว
1: ไป Who would have thought kite flying would be so much fun? Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites.That they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaper Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Sharpener ซึ่งคำว่า Sharpener แปลว่ากบเหล่าดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว่าวอะไรบ้างครับ
7: มีปักเป้ากับอีลุมครับ
1: โอเคปักเป้ากับ

0: อีหลุงโหที่จะไม่กล้าเรียกอีหลุงเท่าไหนว่าต้องพูดเพราะๆนะครับขออนุญาตนะเรียกคุณลุงได้ไหมครับโอเคพูดเล่นนะครับ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: For more than 17 years, this bridge has linked the two sides of Klong Yan Canal in Takuk Nea Subdistrict, Wipawadi District, Surat Thani Province. The villagers, and especially the members of the Ban Tanying Arts and Crafts Center, and the students, teachers, and staff of Ban Tanying Wipa School, have found their daily travels much improved since the days when crossing the river was so difficult. The genesis of this bridge came on September 12, 2000, when His Majesty the King made a royal visit to the crossing. He witnessed the people being forced to pull their rafts and boats across the channel with the aid of ropes. During periods of high water, the strong currents made the crossing unnavigable.
1: พอดีประชาชนเคาะเขาให้เรือท้องแบนมา1ลำแล้วก็ผูกกับสายสลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยล่ะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
2: สิ่งที่ท่านได้พระราชทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ่งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปแล้วทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
0: Access to an isolated village in the mountains and the bridge over the canal truly manifest His Majesty's benevolence for the well-being of His people.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งอย่างที่เราบอกกันไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้ใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเข้าสู่เส้นทางของสายข่าวนะคะต้องฟังเลยเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับตัวจริงเสียงจริงเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วยผู้หญิงคนนี้นะคะดูแลเรื่องการข่าวและตัวเองก็พาตัวเองเนี่ยไปเรียนไปศึกษาเริ่มจากสายข่าวเศรษฐกิจก่อนนะแล้วก็ไปศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องของgender studies นะคะแล้วก็พาความรู้ทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นผู้ประกาศข่าววันนี้เธออยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะดร.ณัฐฐาโกมลวาทินหรือคุณเต๋าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้เราโซเชียลกันอีกแล้วนะคะเราจะเจอกันแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากโควิดนะคะเสียดายมากไม่ได้เจอคุณเต๋าที่นี่คุณเต๋าเป็นไงบ้างทำงาน ช่วยเล่าให้ทุกคนฟังทีเอาเริ่มจากเส้นทางก่อนเส้นทางว่าเราอยากมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงมันมีอุปสรรคอะไรไหมนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของความอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนี่ก็น่าจะย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ยุคประถมเลยนะคะครูเงาะสำหรับเต๋าเองเพราะว่ารู้สึกว่ามีความอยากสนใจข่าวสารบ้านเมืองอยากที่จะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะข่าวอุบัติเหตุข่าวเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยทำไมเราสนใจมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วเวลาเพื่อนๆชวนกันว่าอะช่วงรอรถกลับบ้านเราจะทำอะไรกันดีก็บอกเพื่อนๆว่าเรามาสมมุติเป็นผู้ประกาศ

0: ข่าวกันเถอะว่าถ้าเรามีสคริปต์ขึ้นมาแล้วเราจะเป็นผู้ประกาศข่าวเราจะทำยังไงถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะชักตั้งแต่ช่วงประมาณป.3 ป.4 นี่แหละค่ะแต่ถ้ามาถึงช่วงที่จุดประกายจริงๆน่าจะเป็นช่วงมัธยมนะคะช่วงนั้นข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วโดยเฉพาะ CNN เป็นยุคเริ่มต้นของ CNN เลยค่ะเราก็รู้สึกว่าสนใจอยากรู้ข่าวต่างประเทศมีอยู่ช่วงนึงสงครามอ่าวเปอร์เซียนะคะก็เห็นคริสเตียนอามันโพคุณผู้ชมที่ติดตามหรือว่าน้องๆที่น้องๆก็ไม่น่าจะได้แล้วนะคะอาจจะเป็นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็น่าจะได้ยินชื่อของนักข่าวท่านนี้นะคะนักข่าวชาวอเมริกันที่ไปยืนรายงานอยู่ในพื้นที่สงครามอู้ตอนนั้นเด็กมัธยมปลายอย่างเต๋าดูนี่รู้สึกหัวใจพองโตเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหความเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยมันได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ช่วยให้เราเป็นนักเล่าเรื่องเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คงจะเป็นการทำงานที่ลุยสนุกแล้วเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้รับรู้ตรงนั้นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้รู้สึกว่าจุดประกายอยากเป็นความฝันอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นคนเล่าเรื่องอยากเป็นคนรายงานสถานการณ์นะคะ mm-hmm. แล้วที่โชคดีขึ้นไปอีกก็คือตอนที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์อินเดียท่านนึงก็จะชอบนำข่าวยากๆเนี่ยมาให้นักเรียนอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราก็สังเกตตัวเองแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมเราชอบล่ะในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยบ่นแล้วก็ดูแล้วกลัวๆแต่ว่าเราเองเนี่ยกลับวิ่งเข้าไปหาบทความยากๆแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดแล้วพอครูมาเล่าว่าถ้าอยากจะเล่าเรื่องเก่งๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้สื่อข่าวนะทำข่าวไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทำข่าวทีวีก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันคือถ้าจะสรุปสั้นๆก็มาจากความสนใจที่สนใจเรื่องข่าวในเชิงส่วนตัวนะคะสนใจข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วพอได้เห็นนักข่าวเก่งๆที่ทำงานลงภาคสนามเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสนุกอยากเป็นแบบนั้นด้วยก็เลยเป็นเส้นทางที่พยายามเดินตามความฝันตัวเองนะคะแต่ว่าไปทำงานที่แรกเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความฝันตัวเองเลยค่ะไปเป็นเลขาอยู่กับผู้จัดการที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งงานรถเข็นเด็กซึ่งเป็นบริษัทของไต้หวันนะคะช่วงนั้นก็รู้สึกเอ๊ะทำไมชีวิตดูไม่ค่อยสนุกเลยแต่ว่าในที่สุดก็สามารถสานเส้นทางความฝันได้นะคะไปสมัครงานที่ The Nation แล้วก็เริ่มต้นจากความเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็คืออาจจะไม่ได้ตรงกับความฝันตัวเองตั้งแต่ต้นด้วยความที่อยากเป็นนักข่าวทีวีแต่ก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการข่าวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าก็ได้ฝึกทั้งเรื่องของการอ่านการสรุปประเด็นการเขียนบทความการทำข่าวการสัมภาษณ์ต่างๆจนมาได้ทำข่าวทีวีก็เริ่มต้นมาที่ไอทีวีนะคะก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆสำหรับการทำข่าวทีวีที่ได้ฝึกเล่าเรื่องรายงานข่าวสดๆสัมภาษณ์สดๆแล้วก็ฝึกตัวเองในแง่ของความเป็นนักข่าวไปด้วยในตัวค่ะก็คือใช้ทักษะที่หลากหลายมากนะคะครูเงาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสนใจอยากรู้เรื่องราวทั้งในไทยในต่างประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆพอเราสนุกกับข้อมูลสนุกกับข่าวสารตั้งคำถามไปเจอแหล่งข่าวแล้วเราสนุกกับการตั้งคำถามเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันสนุกไปเลยภารกิจที่มาทำที่ไทย PBS เนี่ยก็มีความท้าทายอย่างมากนะคะเพราะว่ารับผิดชอบในการเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทย PBS เป็นผู้สื่อข่าวเป็นบรรณาธิการรายการในช่วงแรกๆคือภารกิจในแต่ละวันเนี่ยเยอะมาก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะ
2: Can you tell us more about the procedure you have to go through with the Thai authority, especially with some questions that have to be screened?
3: Yeah.
2: Why do you think this kind of story is very international and it draws foreign correspondents from around the world to Thailand? Why is that?
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่ายากในการทำงานก็คือการบริหารภารกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี่แหละค่ะเพราะว่าการที่จะมาออกรายการสดๆในช่วงประมาณ3 ทุ่ม กว่าๆไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆเรามานั่งอ่านสคริปต์แล้วก็ออกอากาศได้เลยต้องพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นเนื้อหาต่างๆมอบหมายผู้สื่อข่าวในทีมให้ไปทำข่าวแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับประเด็นเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเล่าเรื่องสามารถพรีเซนต์สามารถนำเสนอได้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าอกเข้าใจความยากของการทำงานตรงนี้ก็คือเรื่องที่ยาก เรื่องที่ซับซ้อนเราจะเล่าอย่างไรให้คนรู้สึกว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตเขาแล้วรู้สึกว่าเชื่อมโยงมาถึงชีวิตเขาได้เรื่องอะไรที่ยากๆแล้วเราสามารถย่อยให้เข้าใจง่ายตรงนี้แหละค่ะก็คือความยากของทั้งความเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการนะคะและอีกหนึ่งทักษะที่รู้สึกว่ายากก็คือการเป็นนักสัมภาษณ์เพราะหมายความว่าเราก็จะต้องมีความรู้มีคลังเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่ในสมองในระดับหนึ่งแต่พอต้องสัมภาษณ์สดๆแล้วก็จะต้องต่อยอดประเด็นถามต่อเพื่อให้เข้าใจในเรื่องที่ยากๆตรงนี้ก็เป็นทักษะที่จะต้องพยายามฝึกฝนให้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
3: ทีนี้ก็ถามนิดนึงได้ไหมคะคุณเต๋าคะเพราะว่าการเป็นนักข่าวเนี่ยหลายคนก็จะตีว่าอ่ะนักข่าวจริงๆมันแยกเยอะมากเลยมีทั้งผู้ประกาศถูกไหมคะมีทั้งผู้รายงานข่าวมีภาคสนามนะคะมีสัมภาษณ์มีเล่าข่าวแต่ละอันเนี่ยใช้ทักษะต่างกันยังไง
0: คือจริงๆถ้าไปถามคนจำนวนมากเวลาถามว่าอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับสื่อคนก็อาจจะตอบว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็จะคล้ายๆตัวเต๋าเองที่ตอนจุดเริ่มต้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแต่พอมาทำจริงๆก็หมายความว่าจะต้องสะสมทักษะในหลายๆด้านกว่าที่จะมารวบยอดเป็นผู้ประกาศข่าวได้เพราะว่าไทย PBS ก็จะเน้นมากนะคะว่าผู้ประกาศข่าวก็จะไม่ใช่คนที่มานั่งอ่านตามบทที่มีคนเตรียมให้แน่นอนว่าบางข่าวก็ต้องมีทีมข่าวมีกองบรรณาธิการเตรียมให้นะคะแต่ว่าข่าวจำนวนหนึ่งผู้ประกาศข่าวก็ต้องเขียนได้เองรีไรต์ได้เองทำได้เองด้วยเพราะฉะนั้นทักษะต่างๆก็คือรวบยอดออกมาเพื่อที่จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวแน่นอนมีความต่างกันในรายละเอียดอย่างที่ครูเงาะถามนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวที่ต้องทำหน้าที่รวบรวมข่าวสัมภาษณ์เรียบเรียงข่าวออกมาแล้วก็นำมาให้ผู้ประกาศข่าวซึ่งผู้ประกาศข่าวคนนั้นถ้าเป็นนักข่าวอยู่ในตัวก็แน่นอนว่าจะทำงานได้อย่างแน่นขึ้นมั่นอกมั่นใจมากขึ้นในการเล่าเรื่องและผู้ประกาศข่าวก็อาจจะมีทั้งแบบอ่านตรงๆไปตามสคริปต์อ่านตามบทเป๊ะๆ เลยหรือว่าอีกแบบหนึ่งซึ่งในเมืองไทยตอนนี้ก็เห็นกันเยอะก็คือความเป็นนักเล่าข่าวนะคะก็ต้องทำความเข้าใจกับประเด็นตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าวแล้วก็นำมาย่อยนำมาเล่าให้มีขั้นตอน1 2 3 4 5คือความเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคนี้ก็อาจจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องไปด้วยในตัวอย่างที่ครูเงาะเองก็คงจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะทักษะตรงนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีบทนำเนื้อเรื่องสรุปเป็นหลักการพื้นฐานในการสื่อสารนี่แหละค่ะแต่ว่าผู้ประกาศข่าวที่มีเวลาสั้นๆเล่าเรื่องบางเรื่องได้แค่2นาที3นาทีตรงนี้ก็เป็นโจทย์ล่ะค่ะว่าจะทำอย่างไรให้คนดูคนฟังเนี่ยอยากอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มแบบเข้มๆจบแบบประทับใจหรือว่าจบแบบให้กินใจแล้วเนื้อหาตรงกลางเนี่ยแหละค่ะก็ต้องพยายามลำดับเรื่องราวให้คนฟังคนดูดูแล้วเนี่ยเข้าใจตามเราก็เป็นหลักการพื้นฐานเพียงแต่ว่าก็ต้องฝึกกันรายวันฝึกแบบฝึกกับงานเนี่ยแหละค่ะ on the job training on the job learning กันเลยค่ะ
3: คือพอฟังแล้วเนี่ยสกิลหรือทักษะที่จำเป็นต้องมีเลยนะคะไม่ใช่แค่พูดหลายคนจะเข้าใจว่าเอาก็แค่อ่านไปไม่ใช่เลยเราต้องทำความเข้าใจหนึ่งหาข่าวเป็นก่อนนะคะข่าวแบบไหนที่ผู้คนจะสนใจแล้วเราจะย่อยให้ข่าวนั้นเป็นเรื่องง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายยังไงพอย่อยเป็นปุ๊บสรุปให้ได้ได้ไหมเพราะเวลาก็ไม่ได้มีทั้งชีวิตให้เรากับข่าวข่าวนึงเราจะทำให้เหลือ2นาทีทำยังไง2นาทีให้เข้าใจแถมยังน่าติดตามโอ้โหนี่ถือว่าเป็นทักษะแบบขั้นสูงเงาะขออย่างนี้ได้ไหมคะคุณเต๋าคะสมมติว่าคุณเต๋าสอนเงาะสมมติเงาะเป็นนักข่าวใหม่หรือเล่าให้คุณเงาะฟังก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างมาสักหนึ่งข่าวที่เพิ่งบรีฟน้องๆ นักข่าวไปว่าเนี่ยข่าวนี้มีเวลาให้2นาทีคุณต้องเปิดแบบเนี้ยเปิดอย่างเงี้ยเรียกว่าดึงคนอยู่ได้แล้วมันจบกินใจเนี่ยมันประมาณเนี้ยลองยกตัวอย่างสักข่าวหนึ่งให้พวกเราได้เข้าใจได้ไหมคะว่า2นาทีเปิดจับจิตจบจับใจเนี่ยมันทำยังไง
0: ช่วงนี้ก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของโควิด-19 เรื่องของวัคซีน ต่างๆนะคะครูง้อคะ อย่างช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการประกาศมาตรการต่างๆการคุมเข้มพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้

0: ้ก็เพิ่งจะประกาศเคอร์ฟิวช่วงที่เริ่มต้นรายการเนี่ยต่อก็จะต้องเริ่มต้นขึ้นว่าแล้ววันนี้โฉมหน้าของกรุงเทพมหานครก็คงจะแตกต่างจากกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นคืนแรกของการประกาศเคอร์ฟิวกับการยกระดับมาตรการคุมเข้มเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยความเงียบเหงาและขาดชีวิตชีวาเป็นโฉมหน้าของกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน
1: โอ้โห
0: อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราพูดเข้ากล้องนะคะ
1: นี่ฮุกเลยดูแบบฟังแล้วหูขนลุกฉันจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อตแธมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีความดรามาติกนิดๆด้วยภาษานั่นแปลว่าหนึ่งต้องเป็นคนอ่านเยอะฟังเยอะเพราะไม่งั้นคลังภาษาในการที่จะเป็นเขาเรียกว่าภาษาที่จะกระตุกใจคนเนี่ยมันจำเป็นนะที่เราจะต้องรู้และมีคลังภาษาได้เพราะเมื่อกี้เท่าที่คุณฟังเนี่ยเห็นภาพเลยสมมุติเปิดแล้วโอ้โหเปิดจับจิตละแล้วยังไงต่อคะที่จะทำให้เราตามต่อได
0: ้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเมื่อกี้ก็เป็นช่วงที่มองกล้องแล้วสมมติว่าเวลาเข้าข่าวจริงๆก็จะเห็นภาพละเห็นภาพกรุงเทพที่เงียบเหงาคนไม่มีคนนะคะตามป้ายรถเมย์อันนั้นก็จะเป็นแบบบทบรรยายไปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้สมมติว่าเต๋าไม่เห็นภาพแล้วก็บรรยายสดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คงจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเศร้าส้อยแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนอย่างกรุงเทพที่เรารู้จักกันนะคะตามป้ายรถเมย์ก็แทบจะไม่มีผู้คนบ้านเมืองอาจจะสภาพคล้ายๆกับเมืองร้างในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมักจะต้องเดินทางกลับบ้านแต่คืนนี้ไม่เหมือนคืนที่ผ่านๆมาค่ะและก็ไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพจะต้องอยู่ในภาวะล็อกดาวน์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่หรือว่ามาตรการจะต้องยกระดับให้เข้มข้นซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องเงียบเหงามากกว่านี้ก็จะประมาณนี้นะคะตัวอย่างค่ะ
1: ว้าวอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการทอดเสียงการเว้นจังหวะทัมมิ่งนะคะแล้วก็การบรรยายให้เห็นภาพนะคะจุดประสงค์อ่ะสมมติว่าพอจะเล่าข่าวนี้คุณเต๋ากำหนดกับตัวเองไว้ยังไงว่าฉันจะเล่าข่าวนี้เพื่อผลลัพธ์อะไร
0: หัวใจของข่าวทีวีก็คือการเล่าเรื่องจากภาพนะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแล้วความเป็นผู้ประกาศข่าวในการที่จะนำเข้าแต่ละเรื่องตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะดึงคนดูให้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่าแล้วคุณหมอบอกว่านึกภาพตามได้แสดงว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องการให้คนนึกภาพตามเป็นจินตนาการที่ร่วมไปกับการส่งผ่านอารมณ์ของผู้สื่อข่าวแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือและคนรู้สึกว่าผู้ประกาศข่าวไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้านตรงนี้ก็ต้องระมัดระวัง

0: ว่าชอบมากเลยนะคุณผู้ชมที่คุณเต๋าได้บอกว่าหน้าที่ของนักข่าวคือเราไม่สามารถมันคือคุณก็บอกว่ามันเป็นศิลปะมากเลยอะเราไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหดราม่าซะดูเป็นแบบละครหลังข่าวอะไรเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันถ้าไม่มีความจูงใจเลยคนก็ไม่อยากดูเราจะประคองศิลปะตรงนี้คือดึงใช้ภาษาที่ดึงให้คนเห็นภาพตามเกิดอารมณ์ร่วมได้ในขณะเดียวกันก็ไม่มากจนเกินไปจนทำให้เกิดความเกินของความเป็นจริงโอ้โหมันคือศิลปะมากๆเลยนะคะทีนี้ครูง้อขออนุญาตถามต่อนะคะว่าเวลาที่จะเลือกผู้ประกาศข่าววิธีการเลือกมุมมองของเราใครที่เหมาะสมที่เราจะเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ประกาศข่าวคะ
1: หลายองค์ประกอบมากเลยนะคะครูเงาะทั้งเรื่องของหน้าตาการใช้สายตาท่าทางเวลาสื่อสารอะไรบางเรื่องออกมานะคะว่าจะมีการควบคุมลักษณะท่าทางตัวเองอย่างไรน้ำเสียงนี่ก็สำคัญมากนะคะที่เสียงจะต้องทุ้มแล้วก็ต่ำลงมาสักนิดนึงเพื่อความน่าเชื่อถือไว้นะคะถ้าเสียงสูงมันจะแหลมปรี๊ดแล้วคนจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยอยากฟังแล้วก็จริงๆคำว่าแล้วก็นี่ควรจะลดด้วยนะคะคำว่าแล้วก็คือคำฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะต้องพยายามตัดออกไปเหลือให้น้อยที่สุดค่ะคำว่านะครับนะครับที่ลงท้ายประโยคกันจนชินเนี่ยก็ต้องพยายามลดลงมาให้เหลือน้อยที่สุดคำว่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะใช้จริงๆคุณสมบัติโดยรวมของผู้ประกาศนะคะก็คือเรื่องของการใช้สายตาท่าทางสีหน้าลักษณะบุคลิกโดยรวมถึงน้ำเสียงและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือความเข้าใจในข่าวตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะ

0: แต่ว่าในยุคนี้แล้วจริงๆก็ได้เห็นการปรับตัวกันเยอะมากขึ้นผู้ประกาศก็ต้องคุยได้มากขึ้นเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมได้มากขึ้นนะคะจริงๆทั้งอุตสาหกรรมก็จะเห็นการปรับตัวของคนทำงานหน้าจอด้วยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือจะต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็รู้ในเรื่องที่กำลังพูดอยู่กำลังเล่าอยู่ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้บางทีมันมีเรื่องของการฝักไฟได้ไฟหนึ่งอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองเนี่ยบางทีก็เลือกข้างแต่ทำยังไงที่จะรักษาใจของเราให้เป็นกลางที่สามารถจะคงความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝั่งได้อันนี้เราบรีฟทีมข่าวของเรายังไงอะคะ
0: นี่ก็เป็นอีกเรื่องยากเรื่องนึงนะคะคือจริงๆเต๋าเข้ามาอยู่ไทย PBS ก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยเผชิญความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดตั้งแต่ยุคของกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อหลากสีจนมาถึงยุคนี้ที่ได้เห็นการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนที่มีความตื่นตัวอย่างมากนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วนักข่าวก็เป็นคนเป็นมนุษย์ทั่วไปนี่แหละก็มีความคิดมีจุดยืนทางการเมืองที่แต่ละคนจุดยืนส่วนตัวก็ย่อมมีแน่นอนนะคะอาจจะไม่เห็นด้วยกับสีนั้นสีนี้ค่ายนั้นค่ายนี้แต่ทุกคนมีความเห็นส่วนตัวได้แต่เมื่อต้องรายงานไม่ว่าจะเป็นการรายงานสดการยืนรายงานการสัมภาษณ์ภาคสนามก็ต้องพยายามรอบด้านให้มากที่สุดค่ะพยายามรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายพยายามกั่นกรองแล้วก็นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ได้รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเราก็ต้องรักษาความเป็นวิชาชีพของความเป็นสื่อมวลชนในระหว่างการทำงานด้วยค่ะ
1: ณวันนี้ในวันที่สื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่สื่อหลักอย่างเดียวแล้วมันมีสื่อที่มาในช่องทางของออนไลน์มีทั้งข่าวลวงแล้วยิ่งการทำงานของอัลกอริทึมอีกฉันเชียร์ข้างไหนฉันก็จะเห็นข่าวแต่ข้างนั้นแล้วก็จะเห็นแต่ข้อเสียของอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ก็จะเห็นแต่ข้อเสียของฝั่งนั้นและเห็นแต่ข้อดีของตัวเองเนี่ยณวันนี้ในฐานะคนทำข่าวอยากจะบอกให้คนได้ใช้การวิเคราะห์ข่าวอย่างไรที่จะรู้ว่าเราไม่ได้ตกเป็นทาสของเหยื่อข่าวที่มีเจตนาบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีแต่โจทย์ยากๆนะคะช่วงนี้คือเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเสรีภาพในการเลือกเสพเยอะมากรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะครูเงาะตามคำพูดที่ว่ายุคนี้ใครก็เป็นผู้สื่อข่าวได้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะรายงานสถานการณ์หรือว่านำเสนอมุมมองผ่านโซเชียลมีเดียที่เป็นสมาชิกกันอยู่มีบัญชีอยู่นี่ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนวิชาชีพที่ทำงานในระดับองค์กรในการประกาศตัวว่าเป็นสำนักข่าวหลักๆยิ่งต้องคงมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานจริยธรรมท่ามกลางความยากท่ามกลางเสียงน้อยสิ่งเยอะไปหมดเนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็ต้องยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตรงนี้ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบปราศจากความอคติลำเอียงแล้วก็รักษามาตรฐานจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน

0: ในยุคที่เกิดความวุ่นวายเกิดความโกลาหลทางความคิดหรือว่าเกิดวิกฤตอย่างเรื่องภัยพิบัติเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคนก็จะถามหาสื่อที่ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยแหละค่ะ
1: ในวันที่เรายืนหยัดอ่ะมันจะเปล่งประกายออกมาเองนะวันที่เราสับสนกับข้อมูลที่เยอะแล้วมีใครสักคนที่ยืนหยัดทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะเป็นเสาหลักที่ทำให้คนหันกลับมาแล้วกลับมาฉันไม่เสพอะไรละฉันขอดูที่นี่พอเขากรองให้ฉันแล้วอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคุณน้อยอยากให้คุณเต๋าช่วยแนะนำใครก็ตามที่อยากจะมาเดินในเส้นทางนี้เขาควรต้องเริ่มคิดอะไรเริ่มลงมือทำอะไรเริ่มฝึกอะไรและพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเขาถึงจะสามารถมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้เป็นผู้รายงานข่าวได้อย่างที่คุณเต๋าเป็นค่ะ
0: ไม่ง่ายเลยถ้าใครมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีกระแสหลักทั่วไปอันดับหนึ่งถ้าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวก็ต้องสนใจข่าวต้องอ่านข่าวอ่านเยอะๆเลยค่ะสนใจข่าวเรื่องไหนก็พยายามอ่านให้เยอะในเรื่องนั้นแต่ก็ต้องเปิดโลกเปิดสมองตัวเองอ่านเรื่องอื่นๆที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบด้วยนะคะเพื่อสะสมความรู้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วความที่มีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอยู่แล้ว YouTube Facebook Live ฝึกตัวเองได้เรื่อยๆเลยค่ะฝึกย่อความอ่านเรื่องไหนแล้วก็ฝึกนำมาเล่าเป็นภาษาของเราเองนำมาลำดับเรื่องราวย่อความแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องของวรรคตอนเรื่องของเสียงจังหวะจักรโคนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆเหล่านี้เป็นทักษะที่สอนตัวเองได้ติตัวเองได้แล้วก็พัฒนาได้พอทำไปเรื่อยก็จะมีคล้ายๆกับมีผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะได้พัฒนาเป็นผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีต่างๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่ายุคนี้ทีวียังมีแต่เราเชื่อว่าต่อไปเมื่อคนดูทีวีน้อยลงการฝึกแบบนี้ยังไงก็ยังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากนะคะกับการเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพนะคะ

0: คุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียกว่าหลายเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่ทักษะของการเป็นนักข่าวอย่างเดียวได้ทั้งแนวคิดจริงๆแล้วค่ะการเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเป็นสิ่งสำคัญของบ้านเมืองนะคะไม่ใช่ว่า เป็นเพียงแค่อาชีพนะเป็นหนึ่งหน่วยสำคัญในการขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ไปต่อได้เพราะว่าเขาเป็นกระบอกเสียงทำหน้าที่รับข่าวมาแล้วเสนอข่าวต่อไปในท่ามกลางวิกฤตแห่งศรัทธาถ้าวันนี้คุณเป็นสื่อมวลชนหรืออยากที่จะเป็นสื่อมวลชนในอนาคตแล้วตั้งใจเลยที่จะพาตัวเองให้เป็นเสาหลักที่ไม่ใช่ปักขี้เลนนะเสาหลักจริงๆที่ให้บ้านเมืองของเราไปต่อได้ยุติธรรมเปิดใจไม่ได้เอาอคติของตัวเองเป็นตัวนำนะคะใช้ใจของเราที่เปิดให้โอกาสกับทั้งสองฝั่งสองฝ่ายให้เขาได้มีสิทธิ์แสดงออกแล้วเราเป็นหน้าที่ตัวกลางจริงวันนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่ทำให้เราสามารถกู้วิกฤตศรัทธาให้กลับมาได้ฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะฝึกพัฒนาฝึกในเรื่องของทักษะอย่างเมื่อกี้ที่คุณเต๋าบอกก็คือการอ่านการสรุปใจความนะคะอย่าลืมวิ่งเข้าหาเป้าหมายของเราด้วยอย่างที่คุณเต๋าไปนะคะไปเริ่มจากเนชั่นแม้ไม่ตรงในตอนแรกแต่ในที่สุดก็พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือฝึกในเรื่องของ mindset ในเรื่องของจริยธรรมของการเป็นผู้ประกาศเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นได้แต่การจะเป็นให้ดีไม่ใช่ทุกคนเป็นได้ฝากไว้ตรงนี้นะคะวันนี้คุณง้อขอบคุณคุณเต๋ามากๆค่ะสำหรับความรู้ที่ให้กับพวกเรานะคะในสัปดาห์นี้เราขอลากันไปก่อนแล้วในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันค่ะว่า The Speech Idol ของเราจะเป็นใครที่จะให้ความรู้กับพวกเราสำหรับวันนี้คุณง้อกับคุณเต๋าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเต๋าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม

0: ดอลของเราในวันนี้เขาสามารถพัฒนาตัวเองมาจนวันนี้นะคะเขามีผู้ติดตามมากถึง2,600,000 followers ค่ะ
1: คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วการที่เราจะสำเร็จได้เนี่ยหนูรู้สึกว่าเราต้องมีความอดทนแล้วก็ขยันค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ. 112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไว้เอาไว้เจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: ไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดิน

0: รือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆที่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยล่ะ

0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions. From culture, food, and street food to lifestyle, no wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: พบพันธ์ปัญญา is a national project that the researcher here we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research based learningHow we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
3: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาตัดชั่วโมงจิตตปัญญา
2: To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn.After that, we introduce the workshop called System Thinking. The System Thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is another core idea of Phop Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students.
4: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้มันจะเยี่ยมมาก
2: ๆ The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got a dream, they need to find what is their interesting question under those themes. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, they resolve by doing the laboratory. Or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think. That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
5: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอเววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
6: To Thai people, our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning, something that we really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
2: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
2: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
2: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มี1สิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เนทต้องการจะบอกว่าแมว1ตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่1นะคะหรือหมวก1ใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมี1ใบแต่ถ้าครูพี่เนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้นี่แหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว cats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Simple Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
2: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย

0: here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King จุฬาลงกรณ the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลand อาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย
2: Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกัน right. ก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
0: okay.
3: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arranged teachings and learning in Buddhism but we applied to the real world and then we developed research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: There are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: นะฮะประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมกัน
3: Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: at ท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: Bangkok
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
0: น
3: Yes yes only graduate student
1: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว
0: ่
1: า
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ที่นี่เนี่ยมีเรียกว่ามีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคารวาสเนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะนะฮะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่ง
1: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคารวาสเป็นคนทั่วไปอ่ะ
0: lay people หรือ lay man คือคารวาสใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือว่าไปแล้วนิสิตมีมาแล้ว 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
1: เป็นพระเป็นเนน
0: novices
1: เป็น
0: นันแปลว่าไม่มี
1: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
0: นะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
1: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
4: mainly we have 5 facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's degree and PhD.
0: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันนะ Education คือคารุศาสตร
4: ์ Social Science
0: สังคมวิทยา
4: สังคมศาสตร
0: ์นะ
4: คะ Buddhism
0: อันนี้แน่นอน
1: พุทธศาสนา
4: แล้วก็ humanity
0: มนุษยศาสตร
4: ์แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยค
0: ่
4: ะ
0: Graduate School ว้าวไม่ธรรมดานะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feet นะคะมีประโยคที่ว่า Our University arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I, you, we, they he she it I แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส You go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัส We go to school by bus พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I you we they ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม SES นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I you we they และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม S นะคะแต่ถ้าเป็น He goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ She goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by bus Nat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
6: ไปดูกันเลย
7: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
8: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
7: รถมันทับเท้าอ่ะ
8: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช่หรออ
9: ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเราหนิ
8: ดีครับพี
7: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติ
9: อ้าวเฮ้ยบุญ
7: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
8: เวลคัมทูปั๊ม
7: โอ้โห
8: ปั๊ม
9: ปั๊ม
8: Do you need some hair?
9: Hair?
8: Hair?
9: Oh, some hell? No, I just want gas.
8: We don't sell gas. We only sell
7: oil. อุ้ย
9: นี
8: ่ครับพี
9: ่ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
8: ่
9: คุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าปั๊มก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับแล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
8: welcome to gas stationDo you need some help? Do you need some help?
10: What kind of fuel?
11: Fuel?
10: Are you like?
9: นี่นี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
10: อ้าววาย
9: อ้าว
10: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่เหรอพี
9: ่ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างไม่ได้สอน Are you like? สอน Would you like จะไม่ได้เหรออ
10: ๋อ
9: เออ Would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel นะครับต้องออกเสียงว่า fuelFuel
10: ขอใหม่เลยดีกว่าโอเคครับผม
11: What kind of fuel would you like
12: I actually want diesel How much is it per liter
8: How much 28.50 บาท
12: What
9: Hey นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
8: ไม่พี่
9: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28บาท50สตางค์ใช่ไหม
8: ใช่ครับผม
9: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28บาท50สตางค์
8: 28บาท50สตางค
12: ์ oh
9: yes
12: okay
9: yeah
12: let's do that
9: เติมสิยืนยิ้มทำไมเล่า
8: โอเคครับพี
9: ่okay
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะ
13: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า do you need some help มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
5: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
13: ซึ่ง do เราจะใช้กับประธาน I you we they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ You กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่Yes, I do. ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't. Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะแล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to

0: to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม does ก็ต้องตอบ does นะคะถ้าใช่ตอบว่า yes he does เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn'tคำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
1: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
0: Vocab King ค่ะน้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
2: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะ
4: Let's play spelling
5: We will start now Alone
6: A-L-O-N-E
5: Care
6: C-A-R-E
5: Junior
6: J-U-N-I-O-R
5: Picture
6: P-I-C-T-U-R-E
5: Skirt
7: S-C-U-R-T
5: Skirt
7: S-K-U-R-T
5: Skirt
7: Pass
5: Certain
7: Pass
5: Droplet
6: D-R-O-P-L-E-T
5: Goddess
6: G-O-D-D-E-S-S
5: Playground
6: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
5: Playground
6: Pass
5: Restore
7: R-E-S-T-O-R-E
5: Coriander
6: K-O-R-I-A-N-D-E-R
5: Coriander
6: Pass
5: Draconian
6: D-R-A-C-O-N-I-A-N
5: Encyclopedia
6: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
5: Successfully
6: Again, this
5: Successfully
6: F-I Pass
5: Unscramble
7: U-N-S-R-A M-B-L-E
5: Unscramble
7: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E
5: Ballerina Fascinating
6: Pass
5: Occasionally
6: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y
5: Retrieval
6: Pass
5: Substitute
7: Pass
5: Black
6: B-L-A-C-K
5: Evil
6: E-V-I-L
5: Follow
6: F-O-L-L-O-W
5: Often
6: Pass
5: Polite
7: P-O-L-I-T-E
2: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เน็ตเจอคำศัพท์ในรายการ Vocab King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกิริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always

0: เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม S หรือ ES นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
1: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
2: ได้แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
2: ปลดล็อกได้นะคะ
1: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
2: ไม่ได
1: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
2: ปลดล
1: ็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าจริงครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่นคำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะคำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่นง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographerที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่างสองคำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ this is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่างphotograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my family นี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉันมาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer ใช่แล้วค่ะตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ he is an amazing photographer โอ้โหใครตอบได้ทั้งสองข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะแล้วข้อที่สองนะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะข้อที่สามนะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn'tใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photograph แปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
2: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมันมาฝากกันค่ะ he who would eat the nuts mustFirst crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
0: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:15 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyer period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: อร่อยหนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์

0: ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right, eat, right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
2: Oh.
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีทุกวันด้วยนะคะ
1: และในวันนี้นะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของการทำคาร์ดิโอแต่ว่าวันนี้จะเป็นการคาร์ดิโอแบบเบาๆนะครับโค้ชมายเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยนะครับเป็นแค่บอดี้เวทของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: เดี๋ยวเรามาเริ่มอุ่นร่างกายกันดีกว่านะครับพ่อชมาย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: โอเคค่ะโค้ชซับเดี๋ยวเราท่าแรกนะคะหมุนของแรงไปด้านหน้าเนาะยกมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆแบบนี้ช้าๆค่ะวอร์มข้อต่อนะส่วนต่างๆให้อุ่นร่างกายให้พร้อมนะคะก่อนที่เราจะไปทำพาร์ทแรกกันโอเคทีนี้หมุนไปด้านหลังค่ะโค้ชซับ
0: รู้สึกไหล่ติดแต่เช้าเลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการวอร์มอัพร่างกายนี่สำคัญเนาะในยามเช้า
1: ใช่แล้วค่ะโอเคยืดเยอะๆนะคะช่วงเช้าๆก็เนื้อจะรู้สึกตึงนิดหน่อยนะคะโอเคทีนี้หมุนไปทางด้านข้างค่ะบิดลำตัวนิดนึงโอเคซ้ายขวาแบบนี้นะคะหมุนเข่าไปด้วยเนาะโอเคและทีนี้เราเปลี่ยนมาทำยืดขากันบ้างนะคะทีนี้ก้าวขาไปด้านหน้าเนาะและโน้มตัวลงไปค่ะอย่างช้าๆสลับซ้ายขวาสองข้างนะคะ
0: ไอ้เจ๊ใครลงไม่ไหวได้ประมาณไหนบ้างครับพวกไม
1: ้เอาแค่รู้สึกว่าที่ตึงนะคะหรือว่าประมาณเขาได้เนาะโอเคแต่ถ้าใครไหวก้มลงเยอะๆช้าๆนะคะซ้ายขวาทำแบบนี้โอเคค่ะพ่อจ๊ะ
0: โอเคหลังจากที่เราวอร์มอัพยืดและให้รู้สึกตึงนิดนึงนะครับโอเคเราจะเน้นการทำนานนิดนึงเพราะว่าความเข้มข้นจะไม่หนักมากเพราะฉะนั้นเราเน้นความต่อเนื่องนะครับเป็นคาร์ดิโอหลายๆท่านอาจจะอยู่ประมาณสักโซน2โซน3ไม่เหนื่อยจนเกินไปใช้ไขมันเก่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มท่าที่1กันนะครับสเต็ปทัชเนาะเริ่มจากก้าวทางนี้เลย1 2 3 4แบบนี้ครับเราเริ่มแบบช้าๆกันก่อนนะครับ

0: มายเนาะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค่อยๆ
1: วอร์มกันแบบเบาๆ
0: ค่อยๆให้ร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอบอุ่นร่างกายไปในตัวนะครับท่าที่หนึ่งแบบนี้เนาะก้าวซ้ายก้าวขวาช้าๆนะครับเพิ่มแขนขึ้นมาจะได้แบบมีอะไรแบบออกกำลังกายมากขึ้นขยับแขนด้านบนมากขึ้นหรือถ้าใครยังไม่ทันนะครับเอาแค่แขนอยู่เท้าเอวแบบนี้ได้45วินาทีนะครับทำต่อเนื่องนะครับมาลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับเวลาแตะแบบนี้เยี่ยมมากครับอีกสัก 5-6 วินาทีโดยประมาณนะไปครับนึกภาพเราดึงของเข้าหาตัวเนาะ3 2 1โอเคสะบัดแขนบิดตัวเล็กน้อยครับเดี๋ยวท่าต่อไปนะเราก้าวแบบนี้เรายก1 2 3แบบนี้ขึ้นมาถ้าใครยังไม่ทันยกเข่าอยู่กับที่ก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเริ่มจากทีนี้นะฮึบ9ชิด3 2 1เปลี่ยนข้างชิด9 3 2 1 9ชิดแขนขานะครับตรงข้ามกันเนาะ9ชิดยกยืดตัวขึ้นให้สูงนะครับตามองด้านหน้าเป็นไงฮะสังเกตได้เลยว่าจะยังไม่ค่อยเหนื่อยมากในวันนี้ยกอันนี้อยู่ที่ท่าที่2เนาะกับวันคาร์ดิโอเบา3 2 1 9ชิดยกเข่าให้สูงกว่าสะโพกของตัวเองนะครับแบบนี้แกว่งแขนตรงข้ามกับขาเนาะเยี่ยมมากครับยืดตัวตรงๆไว้ก่อน3 2 1โอเคโอ้รู้สึกว่าเริ่มจากที่เราก้าวธรรมดา9ชิด9ชิดทิศเรายกขาขึ้นมาทีนี้นะครับเราเพิ่มการฮอปกระโดดเบาๆโอเคนะ9ชิดฮอป3 2 1 9ชิดฮอป3ทีนี้ดูโค้ชไมค์นะครับจะสังเกตได้เลยว่าจังหวะที่เราฮอปนะฮะปลายเท้าหรือว่าเท้าจะลอยจากพื้นประมาณนึงจากตอนแรกเนี่ยเราอยู่ติดแบบนี้ใช่ไหมครับยกแบบนี้เลเวลที่1คือเรายกติดแบบนี้ทีนี้พอฮอปนะเราจะเป็นการกระโดดฮอป1 2 3แต่เราก็จะโดดไม่สูงมากนะครับในจังหวะที่เท้าลอยจากพื้นเนี่ยหัวใจจะทำงานหนักนิดนึงเพื่อออกแรงแบบพาวเวอร์เนาะกระชากแต่ก็จะไม่กระชากแรงเกินไปเพราะเราจะกระโดดกันแบบต่ำๆก่อนนะครับเบาๆฮะยามเช้า easy cardio โอเครีแลกซ์รีแลกซ์โอเคเดี๋ยวต่อไปนะเราไปเน้นกล้ามเนื้อกันหน่อยดีกว่าไหมเมื่อกี้เราเป็นแบบเหมือนเรียกเหงื่อท่าต่อไปเป็นเบสิกฮะในท่าแอร์สควอตประสานมือด้านหน้าฮะแล้วย่อแล้วขึ้นย่อแล้วขึ้นในท่าสควอตนะฮะลงประมาณต้นขาเนี่ยขนาดพื้นถ้าหลายคนไม่ไหวฮะลงแค่นี้ก่อนได้ลงแบบประมาณสักครึ่งนึงได้ให้รู้สึกว่าก้นเราทำงานหน้าขาเราทำงานเยี่ยมมากครับสควอตนี่เป็นท่าที่ดีมากนะครับเราจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วงด้านล่างทำให้เราไม่ปวดหลังไม่เจ็บเข่าด้วยเพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วเนี่ยแข็งแรงยืนตัวตรงนั่งได้ทั้งวันได้สบายเลยฮะและอีกอย่างนะท่าสควอตเนี่ยทำได้ทุกที
1: ่ใช
0: ่ลุกนั่งเก้าอี้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ออฟฟิศนะฮะก่อนจะนั่งเก้าอี้ลองนั่งสควอตสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวต่อไปนะครับลังเจสวันนี้เราจะใช้แบบถอยหลังแบบนี้เนาะเป็นรีเวิร์สลังนะครับสลับขาซ้ายสลับขาขวาไปมานะครับถอยเท้าให้ยาวไว้ก่อนถ้าถอยเท้าสั้นไม่มีหลัง Let's go ฮะยืดตัวตรงครับทีนี้เรามาดูช่วงแขนกันบ้างครับแขนเราจะกอดอกไว้ก็ได้เราจะเท้าเอวไว้ก็ได้
1: ใช
0: ่หรือถ้าใครอยากสนุกไปกับพวกเรานะครับแขนขาตรงข้ามลักษณะเหมือนเราวิ่งเข่าซ้ายแขนขวาเข่าขวาแขนซ้ายเยี่ยมฮะเราเก็บแขนไว้ข้างลำตัวกำมือหลวมๆฮะปลายเท้าเราชี้ไปด้านหน้านะครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาเราเล่นพวกท่าสควอตหรือว่าใช้กล้ามเนื้อขาหรือว่าเล็กลังพวกนี้นะฮะให้หัวเข่ากับปลายเท้าที่ทางเดียวกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดไปคนละทิศทางนะครับเฉือนแบบนี้โอกาสการบาดเจ็บมันจะเยอะ
1: ใช่
0: โอเคครับพักเบรกสักนิดหนึ่งเริ่มเหนื่อยเริ่มพูดติดขัดๆทีนี้เรารวมกันไหมเราเริ่มจากถอยเท้าขวานะฮะแบ็กเวิร์ดลังก่อนหนึ่งครั้งฮึบแล้วย่อสควอตหนึ่งครั้งย่อแล้วถอยเท้าซ้ายเพื่อความโปรต่อเนื่องนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าท่าเนี่ยจะเป็นท่าเบสิกแต่ถ้าเกิดเป็นการทำคาร์ดิโอเนี่ยเราเน้นความต่อเนื่องถ้าท่ามันซับซ้อนเกินไปเนาะอาจจะทำไม่ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะไม่ต่อเนื่องมันจะรู้สึกว่าเอ้ยกลายเป็นเมื่อยแทนไม่ค่อยเหนื่อย เราเน้นท่าง่ายๆไว้ก่อนนะครับและทำให้ต่อเนื่องย่อยืดย่อยืดถ้าใครไม่มีหลักยืนเท้าให้กว้างนะครับถอยเท้ายาวๆไว้
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2 1โอเคเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับเราเรียกเหงื่อกันหน่อยไหมเดี๋ยวผมจะใช้ท่าบัตคิกก็คือการวิ่งเตะก้นแบบนี้ลงน้ำหนักปลายเท้าไปปึ๊บบัตคิกลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องหัวเข่าเราแค่งอเท่าที่เราไหวหรือเป็นอีซี่จ็อกกิ้งแบบนี้ก็ได้ถ้าใครไหวนะฮะวิ่งเลยเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ดีฮะ
1: เลือกออปชันที่ไหวนะคะ
0: ถูกต้องครับผมหัวเข่าเสมอกันไว้นะครับแบบนี้เราไม่อ้างบิดแบบนี้เนาะเซตที่1เราเรียนรู้ท่าทางกันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำทั้งหมด3เซตนะครับโค้ชมายท่านผู้ชมทุกท่านฮะนี่ก็จบแล้ว ไม่ใช่นะฮะเราทำแบบนี้ทั้งหมด3รอบนะครับ
1: เราเพิ่งจะเริ่มกันเซตแรกไปเอง
0: ใช่ครับและนี่คือเซตที่1เดี๋ยวกลับมาเจอกันเซตที่2ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเซตที่2นะครับเริ่มจากท่าสเต็ปทัชเหมือนเดิมเนาะโค้ชมายโอเค easy work out ครับบ่ายทางขวา9ชิด9ชิดมาทีนี้มาดูเทคนิคในท่าของสเต็ปทัชกันนะครับจะสังเกตได้ว่าพวกเรา2คนนะครับจะก้าวไม่ไกลมากถ้าก้าวไกลมากจังหวะในการดึงกลับมาเนี่ย
1: มันจะยาวมาก
0: จะยาวมากขึ้นมันจะทำไม่ทันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแข็งแรงก้าวให้ยาวขึ้นก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราก้าวนะครับลองย่อเล็กน้อยให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าทำงานมากขึ้นเซตที่2นะฮะเราจะเริ่มใส่เทคนิคในแต่ละท่าขึ้นไปทำให้ถูกต้องแข็งแรงขึ้นท่าเราดีอยู่แล้วจะทำให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไงทีนี้เพิ่มการย่อเข้าไปฮะแล้วใส่มือนะฮะเยี่ยมมากครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถทำตามได้แน่นอนนะครับ3 2 1โอเคต่อไปนะครับเราเพิ่มเข่าขึ้นมาเนาะ9ชิด1 2และ3แบบนี้เวลายกเข่านะครับให้สูงกว่าสะโพกตัวเองถ้าแบบนี้จะยังไม่สูงมากจะยังไม่ค่อยเหนื่อยโอเคเนาะมาต่อฮะ9ชิด3 2 1 9ชิดยก3 2 1ลองยกเข่าให้สูงดูครับเยี่ยมมากครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยเนี่ยยกเข่าต่ำๆก็ได้นะ
1: หรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวจริงๆทำอยู่กับที่ได้นะคะ
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: 2 1แบบนี้ยกยกยกทีนี้นะฮะจังหวะสเต็ปทัชลืมเทคนิคหรือยังฮะ9ย่อยก9ย่อปึ๊บ
1: ย่อลงนิดนึงจังหวะ9เปลี่ยนทิศทางใช่มั้ย
0: ถูกต้องฮะชึบ9ชิดยก3 2 1อีกรอบนึงปึ๊บ3 2 1โอเคพักเบรกครับทีนี้พาร์ทที่3ในท่านี้นะครับเราเพิ่มการฮอปกระโดดขึ้นมาในจังหวะที่เราทรีนียก3ขาปึ๊บ9ชิดยก3 2แล้วกระโดดแบบนี้นะครับเตรียมตัวพร้อมนะฮะมา let's go 9ชิดยก1 2 3 9ชิดกระโดดปึ๊บในจังหวะที่เรากระโดดนะครับไม่ต้องสูงมากเนาะให้รู้สึกแค่ว่าปลายเท้าลอยเหนือจากพื้น9ชิดยก3 2 1แกว่งแขนข้างลำตัวนะครับเยี่ยมมากออกแรงจากปลายเท้าขยิ่งนิดนึงถ้าใครรู้สึกว่ามีปัญหาที่ข้อต่อหัวเข่านะครับเอาเบาๆได้9ชิดยกย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ถูกต้องครับฮึบฮึบอีก10วินาทีโดยประมาณนะครับ
1: พอเริ่มเซต2เราก็รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยมากขึ้นนะคะห
0: ั
1: วใจฮัตเต้นแรงขึ้นเนาะ
0: โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์โอเคฮะทีนี้เรากลับไปใช้ท่าสควอทครับทีนี้ขอแบบกว้างหน่อยเนาะไวด์สควอทหรือว่าซูโม่ฮะทีนี้เราเปลี่ยนทาร์เก็ตนะครับกล้ามเนื้อสะโพกกับขาหนีบด้านในต้นขาด้านในเนี่ยจะทำงานมากขึ้นแขนเหมือนเดิมนะครับโค้ชไมล์เนาะจะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ เราไม่ว่ากันนะฮะปึ๊บจังหวะยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับเราสลับมาในใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หน่อยให้หัวใจเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ก็จะไม่มากเกินไปเนาะปึ๊บอย่างในพาร์ทเวทเทรนนิ่งของโค้ชตอสกับผมโค้ชจ๊าบนะครับในพาร์ทเวทเทรนนิ่งครับเราจะทำให้ช้าและมีน้ำหนักเข้ามาร่วมแต่ในพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเราจะเน้นเป็นประเภทแบบบอดี้เวทซะมากกว่าและทำต่อเนื่องและจะเพิ่มความไวขึ้นมาอย่างเช่นสควอทอาจจะถือน้ำหนัก ในพาร์ทนั้นเรา

0: จะเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อกันความแข็งแรงแล้วก็พละกำลังแต่นี้เราเน้นหัวใจทำงานหนักครับการเบิร์นนั่นเองฮะหลังเจ็ดนะย่อสลับฮะซ้ายทึบสลับขวานี่สังเกตได้เลยว่ายังไม่ทันแบบหายเหนื่อยเลยเราไปต่อแล้ว
1: ทำอย่างต่อเนื่องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับในส่วนของการคาร์ดิโอนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับการคาร์ดิโอเนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้เนาะขอแค่มีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนึง
1: ใช่
0: และทำต่อเนื่องเท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับคาร์ดิโอของเราเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมทำตามได้ง่ายๆอย่างบางคนแบบไปวิ่งหรือว่าว่ายน้ำหรือไปคนเดียวอาจจะเบื่อ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมา Strong Together ครับออกกำลังกายไปกับพวกเราอีก10วินาทีประมาณปึ๊บยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับเยี่ยมมากปล่อยเท้ายาวไว้ก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2 1โอเคต่อไปคอมไบน์คอมบิเนชั่นรวมกันย่อถอยย่อและถอยลักษณะนี้นะครับ
1: เรามามิกซ์
0: เตรียมพื้นที่ให้กว้างนะครับแบบนี้ขากว้างๆไว้โอเคเริ่มสควอทก่อนเนาะแล้วถอยเท้าขวาย่อเท้าขวาถอยปึ๊บวายสควอทนะฮะหรือว่าซูโม่สควอทนั่นเองก้าวเท้าก้าวเท้าเริ่มพูดผิดๆถูกๆ
1: ความเหนื่อยเริ่มเข้ามาแทรก
0: ความเหนื่อยเริ่มเข้ามาฮะฮึบ
1: สังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าแค่ท่าง่ายๆเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วว่าเมื่อยกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วนะคะ
0: ใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องใช้พื้นที่ที่แบบเยอะจนเกินไป
1: ใช่แล้ว
0: หรืออุปกรณ์ที่แบบอุ้ยจะต้องมีเสื้อโยคะจะต้องมีดัมเบลจะต้องมีลู่วิ่งถึงจะเบิร์นหรือคาร์ดิโอได้ซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะครับฮึบโอเคว้าวพาร์ทอีก3ท่าพาร์ทที่3นะครับบัตคิกเตะก้นตัวเองนะฮะยกขางอเข่า Let's go แบบนี้ฮะเล็งให้ถึงช่วงก้นตัวเองนะครับยกส้นเท้าขึ้นมายืดอกหลังตรงไว้นะครับผมหลายท่านเวลาวิ่งแล้วก้มหน้าแบบนี้1นอกจากอาจจะเวียนหัวเลือดไปเลี้ยงศีรษะไม่ทันเนี่ยอีกอันนึงก็คือเราจะฟื้นตัวได้ช้าด้วยอ้าวทำไมครับทำไมฟื้นตัวไม่ทันเพราะว่าเวลาที่เรางอตัวแบบนี้เนาะการหายใจเข้าเนี่ยออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดแต่ถ้าเราอยู่ในโพสเจอร์นี้จะสูดออกซิเจนได้เต็มใช่ครับหายใจเต็มปอดออกซิเจนเข้าเต็มถังนะครับ
1: ใช่เข้าเต็มถังเลย
0: เต็มถังเลยฮะ3 2 1โอเคฮะรีแลกซ์นิดนึงนะครับต่อไปอะไรนะครับโค้ชไมล์เพิ่มแขนขึ้นมา
1: ใช่แล้ว
0: ดึงเข้าหาอกแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเราใช้สะบักกล้ามเนื้อหลังในการดึงยืดอกตลอดเวลาทีนี้เราก็ฝึกในการดึงหลังเข้าไปด้วย Let's go ดึงเยอะมากครับขาเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรู้สึกว่ายังงงกับท่าจังหวะไม่ถูกเก็บแขนแบบนี้ได
1: ้
0: หรือย่ำเท้าแบบนี้แล้วดึงถ้าใครไหวก็ไปพร้อมพวกเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทึบดึงข้อศอกกว้างไว้นิดนึงนะครับบีบกลางหลังสมัครทำงานแต่เราจะไม่ดึงแรงจนเกินไปนะแบบหลายคนอาจจะเกิดบาดเจ็บได้
1: ใช่ค่ะกล้ามเนื้ออาจจะมีการกระชากนะคะ
0: กระชากอาจจะฉีกได้นะฮะยิ่งยามเช้าเนี่ยอันตรายนะเพราะร่างกายเราเนี่ยยังไม่พร้อมเหมือนเราเพิ่งตื่นนะครับสามสองหนึ่งโอเคและท่าสุดท้ายนะครับดึงบนลงล่างแบบนี้เมื่อกี้เราเน้นช่วงบนหลังแล้วบนทีนี้เน้นกล้ามเนื้อปีกและด้านข้างบ้านนะครับดึงจากบนศีรษะลงมาข้างเอวข้างเริ่มเหนื่อยแล้วไป
1: ดึงข้างลำตัวนะคะ
0: ข้างลำตัว
1: เนาะ
0: ง่ายๆฮึบแขนนะครับเราขนานใบหูตัวเองแบบนี้ระหว่างที่เราทำนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยจนเกินไปเนาะทำให้ช้าลงแบบนี้ได้ย่ำแล้วดึงถ้าใครไหวก็พร้อมพวกเรานะฮะครึ่งทางสุดท้ายครับสุดแขน
1: ว้าว
0: ฮึบฮึบ15วินาทีสุดท้ายนะครับ
1: เข้าทางสุดท้ายในเซต2แล้วนะคะทุกคน
0: 7 6 5 4 3 2ครึ่ง2นิด
1: ว้าว
0: 2โอเค1ฮะฟินิชนะเป็นยังไงบ้างกับเซตที่2เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเซตที่3ครับ2เซตเมื่อกี้ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่เลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเซตนี้นะครับใครยังทำไม่เต็มที่เนาะออกแรงเพิ่มนิดนึงเรารู้ท่าเรารู้เทคนิค

0: เรารู้กติกากันแล้วล่ะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยแล้วสเต็ปทัดขวาซ้ายอึ๊บชิดก้าวช
1: ิ
0: ด
1: ต้องอ่านนะคะ
0: แขนนะครับรอบนี้ระดับหัวไหล่หรือว่าหน้าอกชกไปด้านหน้าพร้อมกับดึงศอกไปด้านหลังนะครับบีบสะบักแต่เราไม่กระชากแรงจนเกินไปเนาะหลายคนยังแบบอุ๊ยแบบโคตรอยากได้เยอะเอาพอประมาณฮึบทีนี้ย่อหน่อยฮะย่อดึงย่อแล้วดึง
1: เพิ่มความเหนื่อยเข้าไป
0: เพิ่มความเหนื่อยเข้าไปครับ
1: ใน
0: จังหวะย่อนะครับเกรงต้นขานิดนึงนะครับแต่เราจะไม่ทิ่มเข่าไปด้านหน้าเนาะอาจจะเจ็บๆหรือว่าเข่าเคล็ดๆได้ให้กล้ามเนื้อทำงานนะครับอีก10วินาทีโดยประมาณเนาะย่อดึงย่อแล้วดึงก้าวชิดโอ้โหทำไมเซต3เหนื่อยจังเลยครับพดใหม่เราทำต่อเนื่องนั่นเองนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนผู้รู้สึกได้เลยว่า
1: หัวใจเต้นแรง
0: เริ่มเหนื่อยเซตที่2นะครับเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวให้พร้อมครับก้าวไปด้านซ้ายตัวเองนะครับหรือด้านขวาของตัวเองก็ได้เนาะบัด9ชิดยก3 2 1 9ชิดยกนอกในเอ๊ะนอกในคืออะไรฮะเข่านอกเข่าในเข่านอกนั่นเองนะฮึบยกเข่าให้สูงกว่าสะโพกตัวเองแขนขาตรงข้ามกันเหมือนเดิมนะครับเยี่ยมมากถูกต้องครับเซตนี้นะฮะเราจะไม่พูดเรื่องเทคนิคกันมากเกินไปเพราะว่าเรารู้เรียนรู้ท่ารู้จังหวะของตัวเองแล้วครับรอบนี้เราจะเน้นการ motivation นั่นเองนะฮะรอบนี้ขอไวขึ้นปึ๊บ3 2 1เส้นนี้เพิ่มความเร็วขึ้นมาฮะ
1: ยกต่อเนื่อง
0: ยกยกใช่ครับ3 2 1โอเคทีนี้เพิ่มอะไรนะฮะเพิ่มการฮอปนั่นเองฮอปย้ำอีกครั้งนึงกระโดดให้ปลายเท้าลอยจากพื้นเราเช็คง่ายๆเหมือนเรากระโดดเชือก
1: นิดเดียวให้ลอยจากพื้นนิดเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แต่ลงน้ำหนักเท้าให้เบาหลายคนลง
1: ปังปัง
0: อันนี้กระแทกข้อต่อไม่ค่อยดีนะครับมาเพิ่มฮอปนะก้าวฮึบยกฮอปฮอปฮอปรอบเมื่อกี้เราทำไวนะครับรอบนี้ไวกว่าเดิมฮึบฮึบฮึบก้าวก้าวก้าวยกยกเยี่ยมมากอันนี้กล้องไม่ได้กอสปีดนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: เราเพิ่มความเร็วเข้ามาดีครับลองก้าวให้ไกลกว่าเดิมดูศอกข้างเอวเหมือนเดิมฮะเยี่ยมมากครับแกว่งแขนมากขึ้นฮึบ
1: ยืดลำตัวนะคะ
0: ไปค่ะ1 2 3และยกอันนี้ไม่ได้แซวใครนะฮึบไปค่ะยก1 2 3 4 3 2 1โอเคครับสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะครับทีนี้เรากันในวันใหญ่สควอตอย่าลืมนะครับนึกภาพเรานั่งเก้าอี้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าหรือถ้าใครมีปัญหาการเจ็บบาดเจ็บหัวเข่าลงแค่นี้โดยประมาณนะหรือถ้าใครไม่ไหวจริงๆอ่ะย้ำเท้าอยู่ที่ Let's go your squat ฮะเปิดปลายเท้าเล็กน้อยนะครับฮึบยืนตัวตรงนะฮะขึ้นมาหายใจออกฮึบเอ๊ะเมื่อกี้ยังทำเร็วอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะทำไมทีนี้ต้องมาช้าแล้ว
0: เพราะว่าท่าสควอตนะครับระยะในการเล่นเนี่ยมันจะมากขึ้นกว่าเมื่อกี้และมันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันอาจจะคอนโทรลร่างกายได้ไม่ค่อยดีฮึบกว่าเราจะลงกว่าจะขึ้นเนี่ย
1: ใช
0: ้พลังงานสูงมากใช่ครับระยะสูงเมื่อกี้เราก้าวหรือว่าวิ่งเนี่ยแป๊บเดียว
1: ช้าแล้ว
0: ทำเร็วได้นะฮะอีก10วินาทีโดยมานะครับเยี่ยมมากฮึบถ้าใครหลายคนนะครับยังทำท่าสควอตไม่ถูกหรือว่ายังไม่เข้าใจท่านี้เนาะเปิดกับพี่ที่เป็นเวทเทรนนิ่งของโค้ชตอสกับโค้ชจามนะครับโอเคฮะลังเจสถอยขวาย่อฮึบ
1: โค้ชจามคะอย่างนี้ที่บางคนเวลาถอยไปลังเจสเนี่ยมีการทรงตัวบาลานซ์ไม่เท่ากันเนี่ยเพราะอะไรคะ
0: อันดับแรกเช็คให้ดีเลยครับว่าเราก้าวเท้าแคบเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราถอยเท้าสั้นเกินไปไหมอันดับแรกครับลองเช็คการก้าวเท้าเนาะให้กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเราก้าวไปด้านนอกก็ได้ฮะยิ่งกว้างเนี่ยยิ่งมีฐานแต่ถ้ากว้างเกินไปเนี่ยเราลงไม่ได้ประมาณกว้างกว่าหัวไหล่หรือเท่าเสมอหัวไหล่ได้ยิ่งดีครับแบบนี้และการก้าวถอยหลังครับระยะการก้าวขาแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะถ้าก้าวแคบเกินไปอาจจะล้มได้แบบนี้นะฮะย่อ
1: ลองไปปรับใช้กันได้นะคะ
0: ปรับใช้ฮะหรือถ้าอยากแบบเป็นจริงๆ EP Weight Training เรามีสอนไปแล้วนะครับผมมาและเซตต่อไปนะครับเราจะคอมบิเนชันรวมกันเนาะระหว่างสควอตและก้าวถอยหลังแบบนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมจัดระเบียบร่างกายดียืดอกหลังตรงประสานมือสควอตก่อนย่อถอยเท้าขวาฮึบสควอตรีเวิร์สลังเยี่ยมมากครับยิ่งเราลงต่ำนะครับก้านเนื้อยิ่งใช้งานได้เต็มที่

0: ที่นะครับเต็มประสิทธิภาพของเขาเนาะปึ๊บแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวจริงเอาครึ่งเดียวหรือเท่าที่เราไหวเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ย่อปึ๊บย่อปึ๊บเยี่ยมมากครับ
1: ว้าว
0: อีก20วินาที
1: ใช่ค่ะนะคะรู้สึกเริ่มร้อนมากขึ้นนะคะคุณเจ้าค่ะ
0: ย่อสควอทย่อสควอทอีกสัก10วินาทีโดยประมาณครับพาร์ทนี้ก็จะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ฮึบแถมทำต่อเนื่องด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ฮึบโอเคครับ
1: ว้าว
0: ท่าสุดท้ายของวันนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้เร็วทำให้เต็มที่3 2 1ไปฮึบ
1: ทีนี้ใครยังเป็นออปชั่นอยู่นะคะทีนี้ลองทำตามพวกเราได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องครับเพิ่มความเร็วในการดึงขาขึ้นมานะครับ1 2 1 2 1 2แบบนี้ฮะระหว่างทำให้รู้สึกเราเมื่อยต้นขาด้านหลังเนาะอย่างท่าสควอทเราจะรู้สึกว่าต้นขาด้านหน้ากับก้นทำงานเยอะ ในท่านี้นะฮะต้นขาด้านหลังของเราทำงานมากขึ้นเอาให้ครบทุกฟังก์ชันร่างกายนะครับเร็วขึ้นอีก15วินาทีฮะยืดอกหลังตรงไว้เยี่ยมมากฮะ10วินาทีสุดท้าย Let's go มา1 2 1 2 5 4 3 2หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอในวันนี้ในสุดนะเดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ยเรามาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเนาะโอเคครับโค้ชไม
1: ้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกับท่าแรกนะคะโอเคทีนี้ยกมือขึ้นด้านบนนะคะประสานมือกันไว้และยืดขึ้นขยิบเท้าเล็กน้อยค่ะหายใจเข้าลึกๆเนาะคล้างไว้นะถ้าใครไม่ไหวนะคะวางเท้าปกติได้เลยเนาะและยืดลำตัวขึ้นห้ายกปอดนะคะหายใจเข้าลึกๆเมื่อกี้เราเหนื่อยกันมาตั้ง9ท่านะคะโค้ชจ๊าบ
0: ครับผม
1: ใช่ทีนี้เอ็นตัวไปทางด้านขวาค่ะโอเคยืดกันกลางลำตัวด้านข้างเนาะกำเนิดด้านข้างค้างไว้นะคะหายใจปกตินะไม่กั้นหายใจนะคะโอเคค่ะทีนี้เปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งเป็นด้านซ้ายนะหายใจเข้าลึกๆโอเคค่ะทีนี้ประสานมือไว้ด้านหลังนะคะถ้าใครมองไม่ชัดมองทางโค้ชจ๊าบได้นะคะว่าประสานมือไว้ด้านหลังยืดอกนะคะเหยียดคอขึ้นเนาะปึ๊บดึงตัวไปด้านหลังเปิดหัวไหล่นะคะโอเคทีนี้เรามาด้านหน้ากันบ้างค่ะประสานมือไว้ด้านหน้ายืดลำตัวไปเหมือนมีคนดึงเราไว้นะคะลำตัวโค้งเนาะสังเกตได้จากโค้ชจ๊าบนะคะหายใจปกติเลยค่ะโอเคทีนี้เรามายืดหน้าขากันบ้างเนาะเมื่อกี้เราเล่นสควอทกันไปหนักพอสมควรมาใครไม่ไหวนะคะจับเก้าอี้หรือจับโต๊ะข้างๆได้นะคะหรือว่าสร้างบาลานซ์โดยการยื่นมือออกมาเนาะเข่าขนานเท่ากันนะคะและยืดลำตัวขึ้นมาดึงโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะไม่ไหวเปิดมือได้ประสานมือไว้ได้เข้าลึกๆดึงดันสะโพกมาด้านหน้าค่ะเข่ายังเหมือนเดิมนะโอเคทีนี้เรากระดกปลายเท้าด้านนั่งขวานะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเนาะสำหรับคนที่ไม่ไหวนะคะเอารู้สึกพอตึงพอนะไม่ฝืนจนเกินไปนะคะและค่อยๆก้มแตกเนาะเข่าด้านซ้ายงอนิดหนึ่งทีนี้เปลี่ยนขาเมื่อกี้เราใช้กล้ามเนื้อมัดหลักเยอะพอสมควรโอเคทีนี้เท้าทั้งสองข้างประสานกันนะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเนาะใครไม่ไหวนะคะแค่เข่าหรือหน้าแข้งได้นะโอเคถ้าใครไหวมือถึงพื้นแน่เลยและยืดต้นขาด้านหลังไว้นะคะเข่าตรงนะทีนี้ค่อยๆเหนื่อยขึ้นมาค่ะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ในพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทางออนไลน์ YouTube Facebook พิมพ์คำว่า T-Sport 7ก็จะมีรายการมากมายเลยรวมถึงโค้ชหลายๆท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของเวทเทรนนิ่งพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์สปอร์ตเดย์หรือว่าจะเป็นพาร์ทของโยคะนะครับติดตามพวกเราได้เวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทย

ประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประบอนนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวศในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวศจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนการเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์027165436-7หรือ097231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกบีนัมเบอร์วันอาทิสร้างลวดลาย

ผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาทั้งวอล์กอินและโฟนอินเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรมทูบีนัมเบอร์วันสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองเจนดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี

โดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการหมู่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดพร้อมกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาล

ที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักไกภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมนุมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูทเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว
ันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมลายแดนบางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเดชยราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสักดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่กูแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: หอแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์

0: ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
1: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
1: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รสอ.112แน่เลย

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

0: าแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันทร์ครับหรือว่าคาเฟอีนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาติมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโน้ตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโน้ตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปปิสัมปปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโน้ตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยว

ได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวนี้ก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสำปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเปรี้ยวครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

ปกติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

ก็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

0: เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่ม value ขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจากInstagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งตัวนี้เป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปะปิหรือสัมมะปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้กลางต้องชอบสัมปะปิแก้วนี้แน่นอนครับ

0: สำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นขวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าเอ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุงหนึ่งครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นชำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเซิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: หรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทำกาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ำหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทำให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทำมีโปรไฟล์ไดโฟเซตไดโฟเซตเนี่ยจะทำเข้าโรงงานเพราะมันทำง่ายแล้วส่วนวอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน Dose Factoryโดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่อุดรกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแ

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาสเจอไรส์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่อยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมมาเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยล่ะครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยาย

0: ความของอาการเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูด
1: ด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
0: ทีนี้อาการด้านไหนความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
1: ค่ะ
0: หรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
1: โอ้อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
1: ยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้ง
0: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
0: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
1: ่
0: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ปะติดปะต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
0: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างงี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก
1: ็
0: คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรื มีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้

0: กันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็นแต่ทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
0: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรม ค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษา
0: ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนเนี้ยเป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่หนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค
1: ่
0: ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่หนึ่งก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะ เน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซพเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
1: ค
0: ่ะในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการ

0: รักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
1: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: ต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมาก
1: ค่ะ
0: ผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสันสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
0: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
0: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจกับสังคม
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยด้วยโรคเนี่ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความพัก

0: ภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหาเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
1: พบหมอแทน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติอ่ะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติอ่ะไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
0: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย
0: ์ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
1: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาญจนสูตรศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกูลแล้วเรามีน้องเบสน้องฟิล์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่3สาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณมั้ย
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะ You guys have to pay attention to the rules of the game. ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ All right, here are the rules of the game.
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Zhejiang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Zhejiang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Zhejiang Island.
1: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! Chon Ganyanukun, ได้สิทธิ์ตอบครับ
2: So, I will go for the C, to remove the wax.
1: C เป็นคำตอบที่ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชิกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือ candle wax ก็คือ เทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two. It is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three. It's a film that Guillermo del Toro wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.Including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. น้องๆชมการยุทธกุลตอบว่าอะไรครับ
3: The Shape of Water.
1: นี่เป็นคำตอบที่ Correct. รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
3: Number four.
1: Number four. อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
4: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
1: ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which game these two are going to be competing in Logic ครับ There are 25 horses You want to

0: find the fastest horse. Only 5 horses are allowed to race per round. And you're not allowed to time the horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? Chen Kap.
1: เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องๆคือ
2: six time
0: six time your answer is six it's yours เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
0: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the winner of each round
0: ชนะจากแต่ละรอบใช่
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
0: yeah.
3: so ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
0: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสู่ศึกษาอะไรไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดหนึ่งครับ
4: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
0: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
4: เอาละคร
0: ับเออให้ได้อีกครับอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการสู่ศึกษาไลน์ด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกันยาดโกและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome, welcome, welcome. หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back. สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
5: Let's get it on, babe.
0: Oh, let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอ่างทองไหมครับ
6: You better watch out. Do do do.
0: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video.
7: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
8: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
7: Nah. Okay, great.
9: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced cilantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then the fillings are added. Here,There are 6 different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
0: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Sarakam's steamed rice skin dumpling soup? A. You eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings. B.The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C. There are no accompaniments to the dish. D. rice flour makes the dumplings stickier and shinier. See you! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is
5: D dog. The rice flour makes the dumplings stickier and shinier.
0: Okay. Your answer D. Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
2: The answer is B. This stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
0: Your answer B. Correct. ที่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca นะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแววๆมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the following are the characteristics of which innovation the first clue it was first launched at the southby Southwest Festival, or SXSW, in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two, it was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas of health, caretaking, education, and customer service.It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans three countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number four, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capable of making more than 50 facial expressions. Clue number five,It is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is
5: Olivia.
0: Your answer. Incorrect.All right, วิสุทธรังสี Your answer is
2: Audrian robot.
0: น่าจะมาจากครูวันนี
2: ้
0: ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
2: Audrian.
0: Okay, Audrian. Incorrect. ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys have what two attempts left each.อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ let's stop it right here okay เฉลยนะครับมันคือ Sophia the robot เพราะอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม old school อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ image ก็เลยบอกอังยี่ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น android ตัวเนี้ย so this android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตอนออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however วิสุทธรังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน We're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points Stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now we're gonna move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะ ถ้าพร้อมแล้ว เชิญครับ True or false? So I'm gonna give you one word that'll pretty much describe broadly describe what we're gonna be talking about. และคำนั้น คือคำว่า movies วิสุทธรังสีคือตัวแทนของเราครับน้องพลอยเล่นนะสตรีอ่างทองส่งใครครับป๋ามาเองเลยนะโรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพีส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที The following movies are based on true stories. True or false? Are you ready?
1: Yep.
0: Let's do this. The Big Short.
1: False.
2: Big Short. False.
0: American Sniper.
2: False.
1: True.
0: The Imitation Game.
1: True.
2: Imitation Game. False.
0: Her.
2: False.
1: True.
0: Dunkirk.
1: False.
2: Dunkirk. True.
0: Hacksaw Ridge.
2: False.
1: False.
0: The Dressmaker.
1: True.
2: Dressmaker. True.
0: Arrival.
2: Arrival. False.
1: False.
0: The Social Network.
1: False.
2: True.
0: La La Land.
2: La La Land. False.
1: False.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่วิสุทธรังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี2007-2008ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
3: True
0: เป็นเรื่องของใครไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไทยพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหมDunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่2นะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
2: น่าจะจริงป
0: ่
2: ะ
0: False นั่นไงไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True มั้ง มี Facebook มั้ย
2: มี
0: งั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
2: False
0: นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อน
4: ๆ I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university or your real life situation
0: โอเคสำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าๆเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองน้องพี maybe you because you've been here like 2 times
1: read a lot of news and follow the trends of the global trends
0: the global trends นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศรศรีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค่ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ย
6: ถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
5: You
6: just missed it? No What you did today?
5: Tanya, can you call to Pat?
4: Oh, yes โอ้โหใช้โทรศัพท์ของต่างชาติ
0: ที
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกหายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat? ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: Hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ Hello Pat, Pat AloofYou are Pat Aloof?
5: No, I don't know. We cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah,
5: we don't know.
7: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just get off and take a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าเออหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
9: เว้ยอยู่ขึ้นตรงๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
9: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาท
5: างนี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
5: Hello.
10: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk? A small car. Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles. Oh, you can leave a bicycle. We can leave the bicycles.
9: Yeah. The stop you get the bicycle later.
6: One second, okay?
9: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
5: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
9: And then tell him that you want to go to Phanya Chang.
5: Okay.
9: Okay,
5: and
9: so then
5: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
9: Yeah, I'm at the Phanya Chang. We are waiting for you.
5: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพระเนียช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you Okay thank you
9: Yeah see you soon
5: Bye
11: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนียช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
12: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนียรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
10: Okay, I will describe you. This place is the they will take the elephant from the forest to this area, and the king will choose the elephant for the nice one. Yes, to take them to the war.
12: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
7: But at the present we use it for take care an elephant and
11: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
7: take care elephants
12: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
11: งานสำค
12: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกนี
11: ้
12: ไปเข้าเฝ้าด้วย
13: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV or so because this place trained them to show Thai people that elephant or so is it
12: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
14: They are missing friends
4: Welcome back welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับลูกจะแพ้นะครับ
9: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาแบบเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
10: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
4: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
15: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกระทึกกระโหมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วลูกน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญ
2: It's so beautiful
0: Really
1: Yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
2: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big plansThai food, okay? Yeah.
4: Okay. So, if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This store? Do you love it?
6: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
6: But maybe outside,
3: not
6: but not from the inside.
3: Mm. Okay.
6: First
3: drive,
6: right?
3: Excited?
6: Yeah.
3: Okay. If you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Okay. Okay. Women for this side and the men for that side.
4: That's all I mean.
7: TV, we got TV.
8: And coffee cup. We need one more.
7: Yes. So guys, you sleep over there, and I take the big one.
9: We can fight.
10: Now you can take it over.
7: You will lose, so I don't mind.
11: Pretty cool.
4: Yeah.
1: No, no, no.
4: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
11: With a mattress?
4: Yeah. Okay, so I will tell the staff there's your problem and I will be quickly to solve the problem.
11: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
6: Do they have the same?
11: Is it the same room?
4: Yeah.
6: Same room?
11: Yeah. Because for us, it's very close to the stairs. Mm-hmm. So, yeah,
4: so I will tell the staff again to after.
11: Yeah.
4: Okay, so.
12: Because we're girls, and then when we
1: change, okay. It's really
12: because we're girls.
1: เขากลัวที่จะต้องเขาไม่ชอบอยากสลับกับห้องนุ้ยมันติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วเพราะเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
13: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเล็กอย่างเนี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตูเหมือนเขา

0: พราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
1: มีคนมาลงมา
2: ไม่ได้มันโรงแรมที่บ้านจะทำไงดีก็เปลี่ยน
3: สลับ
0: ก็เดี๋ยวจะไปทำสลับได้ไหม
4: ลองดูลองดูลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้อาจจะได
5: ้ We have a problem
6: No stop stop stop It's a man's room for girls have to be girls
5: Sorry
1: The girls have a little bit problem
5: Because
1: they afraid of the stairs

0: We go need space. We are 3 minutes. We need space. You know.
1: ไม่ใช่เป็นสมอลเลอร์เขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซฟของตัวเองว่าดูเป็นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสโตแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
2: I will order the extra one for you. That one. Maybe I think I can get the extra one for you. That one. Maybe. That day still. That day, but took outside. I think not maybe. Get the extra room outside. Okay, I will talk to him. เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อไอสโตอิดคือมันไอขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็น
3: เดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
4: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
3: แล้วยังไงฮะ
4: เขามีสามคนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนหนึ่ง
3: แล้วห้องนู้นอ่ะไม่ต้องใช้หรอ
4: ห้องนู้นมีสี่เตียงอ๋อ
3: ห้องนู้นมีเกิน
4: ค่ะก็เลยพอดีกัน
3: โอเค
1: If you can sleep here. ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุ้น
5: Try and maybe, and say, but you're not okay. But if he, but he be not okay.
4: So you can
5: sleep here,
4: but it's not, not.
5: It's not even about sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window.
4: So how about if we cross it?
6: จะบอกโอเคครับว่า
1: เขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะ
6: ใช่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเลือกมากขึ้นแต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมากนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
7: เขาโอเคยังอ่ะ
8: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี้
6: ไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมนอน
8: ก็ต้องไปคุยกับเขาเหมือนตอนเนี้ยมีปัญหาใหม่อีกแล้ว
6: ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแ
4: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
0: No, but we are very tired.
3: So I will just finish and
0: They afraid of thief.
3: What? I'm afraid too. Kitty?
7: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกัน
0: man you are strong
3: you can change
0: okay ever guys so it's too expensive for me
4: I'm sleep in a small room smaller than you
0: and cheaper
4: So why do you want this room?
3: We love the room. We want to stay here.
4: Oh, okay.
3: It's not a big problem.
4: No, but she just... Because she's scared.
3: Who's scared?
4: Pat. Here have three beds.
3: Yes.
0: And
3: how many beds over there?
4: But yeah,
0: exactly.
4: Okay.
0: We want it back. You know?
3: I'm not sharing with someone. The big bed is for...
4: But you have to sacrifice.
7: Oh, please.
8: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆนะแค่อยากกวนๆดูนะ
3: Yeah, because three person means three big guys. They have a three big. They have a bigger woman. It's fine.
9: Okay. So next one.
3: Oh, come on, don't play the gentleman card.
0: Gentleman.
3: The gentleman card, why you have to be a gentleman?
9: Sorry, Uli.
3: Yes.
9: Maybe we just give to them because I think I have enough.

0: would this make me headache? What do you think?
1: Just... What the douchebag you are now?
2: I devour.
0: You know they insist so much, you know.
1: Now you're kicking in my bag.
0: What do you
1: the
0: think?
1: The whole time, you, when okay. The door was closed, they said, no, we want room, I
0: okay,
1: don't want to give it up. And okay. Now you say it.
0: Okay, we vote.
3: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
0: We are three who want to stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
0: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin?
3: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ด้วยทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
0: Please.
4: Are you okay? Talk about the big bet now.
0: This is a good situation.
1: There is no talking about the big bet.
5: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
1: Don't talk in Thai now. This is not polite.
5: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
1: That what?
6: That now.
0: Martin.
6: Alex.
0: Yeah, I feel tired. You know,
6: he feel tired to fight with us. To fight with us.
0: No, it's not to fight.
1: No, look, we don't fight.
0: It's tired.
6: Please.
1: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
2: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
1: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
7: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
8: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
9: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
10: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
9: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะEveryone ตัว V ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ Everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
10: คุณพ่อครับ
9: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
10: ่วงเวียนใหญ
9: ่กับน้องแวน
10: กับน้องแวน
9: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
10: ์สวยเวอร
9: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรสั่นคะลูก
10: ลำคอ
9: ใช่ตัว V เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
10: ตัวว
9: อก็ละดับอะไรลูก
10: W
9: ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียง
10: เสียง
9: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
10: everyone
9: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
10: everyone
9: อีกนิดนึงค่ะ
10: everyone
9: ดีมากค่ะ
11: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
12: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
13: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
14: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่เกมมากเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
0: ดาวโลกแต่ภารกิจของทั้ง7คือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ 1. ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ Well Done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ Medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ Small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก Rare นะครับ Rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วละครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรือ

จะมี pork knuckle หรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lamb ครับ L-A-M-B lamb ไม่ใช่แลมนะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทนแลมเข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่าแลมครับคล้ายๆคุณอ่างเถอะเทิงครับแลมเลยนั่นเองครับแลมและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วchicken มีอะไรบ้างครับมี chicken wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถวดใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ได้ไหมครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่ salmon นะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish ครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus นั่นเป็นปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom gandy squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือ shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับmussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนเลยนะฮะ clam

clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือออมเล็ตนั่นเองนะฮะออมเล็ตแต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่าออมเล็ตเหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่จริงๆแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoliแต่ที่จริงบรอกโคลีก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbage ถ้าเป็นพวกผักกาดขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีผักกาดขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอเซอร์เซนแมนป๊อปไอครับก็กินผักขมสปินาชไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะสปินาชนั่นเองครับออกเสียงว่าสปินาชคอลีฟลาวเวอร์เราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่าคอลีฟลาวเวอร์นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊ยสะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามะระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผม

ที่จริงแล้วนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับ1ครับก็คือ sweet หวานsour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt นี่แหละก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผมไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedeep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนะครับ Kentucky fried chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแหละครับข้าวสวยก็เป็น steam rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken ถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chiliคุณเอาคำว่า with มาใส่นั่นเองนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fried chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะstir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้ฮ่าอันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweedวุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะ
อาจจะเป็นแกงเขียวหวานกำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับและถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมีสองช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้สองครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายไปต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to othersThai film has its own charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ

1กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers. You call it fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะเราเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับหนึ่งถึงสิบถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะหนึ่งฮะเดือนอะไรเลยนะดังๆดังๆหนึ่งสองเดือนอะไรโอเคอาซิกจะจัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป When is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหม This February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าครูภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้ายี่สิบ
1: thirty
0: one ยี่สิบแปด46 52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
1: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready okay I will start from the back 1ดัง

0: เอ้ยเอ้ยพูดอะไรอ่าเล็กแผ่นอะไรภาษาอังกฤษเทนแล้วก็เทนแล้วก็11 11แล้วก็12 13 14 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18 ตัวเล็กตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อะต่อไป24คู่ก่อนเดือดที่อะไรเดือดที่ 2 เดือดที่อะไรเนี่ยเดือดที่อะไรเดือดที่ 6 เดือดที่ 6 38 38ว่าอะไร 38ว่าอะไรนี่ๆๆเดือดที่เนี่ยเดือดที่เนี่ย38 40อ่ะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: 4
0: ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winter winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter หนาวหนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่า winter ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้าม ีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึง snow white ค่ะนะคะคำว่า snow ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
1: ก
0: ุ
1: มภ
0: าใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเราเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองท้องแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่า spring นะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือ spring นะคะ spring เริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: March
0: มีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ย no no เรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
1: summer
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้าย

0: ฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้2 อย่างฟังดีๆใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่2นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้ง2คำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไรใบไม้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake snowflake เอาใหม่ snowflake ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีกมีก้อนเมฆมีหญ้ามีสายรุ้งการมีสายรุ้งหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ร่มใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว fall ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไรวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ป่ะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือ fall ก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไป winter มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ย smooth snowman อันนี้ไม่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะมันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาวอันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ยอันนี้นะ1 2 3 4ถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะ
1: ใบไม้ผลิอัน
0: อันนี้และที่เหลือคืออะไรซัมเมอร์ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะ

ันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ autumn โอเคอันนี้ค่ะ spring ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก็

0: อะไรบ้างวินเทอร
1: ์
0: มีสโนว์มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็นวินเทอร์เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
1: ้
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: สปริง
0: มีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: ม
0: ันอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันก็จะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ทะเล
0: นะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: ฤ
0: ดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม
0: ้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป
0: ็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไรสปริงใบหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: อนเช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงเล่น10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

เทศนะคะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ Sun

0: ะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นี่เปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหน
1: หน
0: ้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่แว่นกันแดดไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้หน้าหนาวเดี๋ยวคำว่าถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว Sคือตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winter ผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็น spring อาจจะเป็น summer ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซโลแมน winter ใช่ไหม winter ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพรีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนกันสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดที่ในใจที่ในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
3: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวล็อกแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไล่เพื่อนฟังหันไปหัวไล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวล็อกยังไงในจินตนาการของเราหัวล็อกยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมาใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะ
4: เดือน
0: แล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นในหนัง

0: มั่นใจเปล่าดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดสติ๊กเกอร์ไอ้ฟงด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีดีดูดีดีใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ล่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ทำฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter ต้องแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้เอาไม้ scarf scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer summer นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะหน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ย
2: เดือน November
0: ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะ
2: อ๋
0: อหรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรอว่า stormy stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rain rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร sunny แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
2: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่าคลาวแปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่าcloudy ก็คือมันมีเมฆ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it gonna be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นาครับนาครับเฮ้ยนาถืออยู่คือว่าวเลยครับพวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมครับนี่ของทีเชอร์โอ้แล้วของน้องๆที่เด็กไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ It's very beautiful สวยมากเลยครับ
1: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุมครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุมมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นัชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite
6: kite
0: เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
4: ผมสามารถทำให้ว่าวติดลมได
0: ้เอ๊ะติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วนั้นขออนุญาตครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
4: Sky
0: รู้ยังดีนะ Sky
6: Sky
0: คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ
6: wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า direction
6: direction
0: ยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: ครูปุ๊ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะนู่นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
1: ได้
0: โอเคนั้นไปกันเลยนู่น
7: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
8: ว่าไงตัวแซบ
1: ผมมาเจอว่าวหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊ใช่ไหมครับ
8: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทำว่าวจริงหรือเปล่าครับ
8: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
8: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
8: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทำเองหรือเปล่าครับ
9: พี่ต้อยเป็นคนทำครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทำเองหรือเปล่าครับ
8: ทำเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว้าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
8: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้โหมันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
8: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอยู่พอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่ไหม
8: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทำว้าวและเล่นว้าวด้วยครับ
8: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you ไปด้วยกันได้ไหม
8: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go ไป
10: เคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we gonna make today หรือว่ามีว่าวอะไรบ้างครับ
3: ปักเป้ากับอีลุมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
8: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
8: แล้ว

0: ก็มีกำลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลุมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่สองข้างครับ
1: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite wing wow ก็คือ fly a kite
2: fly a kite
1: เก่งมากทางบ้างอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่ลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
3: ปักเป้า
1: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเชอร์ก็อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
4: มีไม้บรรทัดครับ
1: โอเคคำที่ดีครับ ruler
2: ruler
1: วิโก้นักนับหน่วยนะมีอะไรเจออะไรครับ
5: cutter คร
1: ับ ไม่ยาก cutter
2: cutter
1: น้องฟิล์มครับเจออะไรบ้าง
6: กาวครับ
1: นี่เองนะครับใช้คำว่า glue
2: glue
1: เก่งมากต้อยนักนับหน่วยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: ไม้ไผ่ครับ
1: ไม้ไผ่ bamboo
2: bamboo
1: ต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
0: ไม้ไผ่สีสุกครับ
1: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะในมือที่จะมีอะไรครับ
6: ได
1: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คํา thread
2: thread
1: มีคําอื่นด้วย string
2: string
1: เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
0: ผูกว่าวครับ
1: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
0: ใช
1: ่และสุดท้ายกระดาษ
0: กระดาษ
1: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนครับ
0: กระดาษฟางครับ
1: mulberry
2: mulberry
1: paper
2: paper
1: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
0: เนี่ย
1: หางภาษาอังกฤษว่า tail
2: tail
1: แต่ถ้าเป็นปีกใช้คำว่า wing
2: wing
1: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
0: โครงคร
1: ับ อันนี้โครงจะเรียกว่า frame
2: frame
1: we go กว่าจะได้ว้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
7: 30นาที
1: 30นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีม we go อยู่กับทีเชอร์ภูที่ไหนครับ
8: อยู่กับฟิล์มครับ
1: โอเคต้อย
0: ครับ
1: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
0: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
1: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ลบข้อออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
1: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
0: ผูกเชือกครับ
1: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้านี้ไปหาปีกสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้อ่ะ
1: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
0: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
1: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
0: ขึ้นโครงทำให้ปีกงอ
1: ครับ
0: โครงครับเชิญดูก่อนครับอย่าพึ่งครับ
1: ใช่ขอโทษนะ
0: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีก่อนครับจะได้มีเชือก
1: ต้องหวานไปก่อน
0: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
1: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
0: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ยคร
1: ับครับต้อยครับโหที่จะดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
0: ผมจะเรียกด้านที่เจาะสูงว่าเป็นด้านหน้าว่าว
1: ครับ
0: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
1: ับ อ๋อด้านหลังโอเคเอ้ต้อยเขียนอะไรอยู
0: ่ติ๊กแอบเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
1: เอาเท่ากันครับโอ้ต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
7: เคย
1: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
7: ไม่เคยยาก
0: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
1: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
0: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
1: โ
0: อ้ผมเชื่อที่ปลูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ
1: เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
0: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกรุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
1: โอเคเก่งมากแล้วเชือกที่เหลือที่ยาวนะครับตัดทิ้งหรือ
0: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวลาเทกมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
1: ได้วีโก้พร้อมยัง
7: พร้อมครับ
1: โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวให้วีโก้วัดเชือก ความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่ชิดจะจับให้ลงได้อีกไหม
0: อีก
1: โอเค we go good job โอเคฟังนี้ด้วยครับโอ้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
0: ใช้ได้แล้วครับช่วย
1: ขั้นตอนที่2ก็คือ
0: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ
1: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
0: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกลือที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึงครับ
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: อ๋อเห็นแล้วนะ2เส้นเลย
0: พอผูก2เส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
1: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดำสีขาว
0: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
1: โอเคคำว่าผูกเชือกใช้คำว่า tie the rope
2: tie the rope
1: เก่งจังเลย
0: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
1: ต่อไปนี้แล้วต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
0: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
1: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบนึงนะกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
2: mulberry paper
1: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับต่อเป็นภาษาอังกฤษ
7: Green
1: สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
6: Red ครับ
1: Red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า Purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
0: วัดตัววาวของว่าแค่ไหน
1: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็ด้านที่ชาเก่าติด
0: ปวางไว้ปึ้ง
1: เป็นไงคร
0: ับ เย้ปิ้มครูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเควีก็จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึบเฮ้ยเสร็จแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช่
0: We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคตัดได
2: ้การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ทะลุรูหลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ
0: โอเคลองดูฮะ
3: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยอมที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหาร2คนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวงก็ทำยังไงครับ

0: ปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหาร2คนก็คิดอุบายว่าควรจะทำว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทำให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดขึ้นไปลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังเสียงดังก็อยู่ที่อูที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างเป้าจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าวิหารว่าจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอตุงเป็นจำปาสามดอกหรือสองดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าจุฬาเวลาทำการต่อสู้กับว่าปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทำว่าจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทำเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะทำสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีหลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีหลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนำเอาว่าว2ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ล่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ล่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอย
1: ู่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต่อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุนครับ
1: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหางเทล
3: เทล
1: โอ้มันยาวมากเลยอะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
1: เล่นได
2: ้เล่นได
1: ้เอ๊วิกเกอร์ว่ายังไงครับมันจะขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ทีมม่วง
2: ขึ้นอยู่แล้วครับ
1: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย Let's go fly a kite Let's go ไปเย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า Do you wanna
4: Do you wanna
1: fly a kite?
4: Fly a kite.
1: Do you wanna fly a kite?
4: Do you wanna fly a kite?
1: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind.
4: Catch the wind.
1: เก่งมาก
5: ขอบคุณดีเจมากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เจ้าก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite ไป Let's go Let's fly a kite Ready โอเคพอแล้วขึ้นไปเลย
6: เด็กกระดึงสาวสาวสาวสาวสาว
1: ไป Who would have thought kite flying would be so much fun?Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites that they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaperคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A sharpener ซึ่งคำว่า sharpener แปลว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว่าวอะไรบ้างครับ
7: มีปักเป้ากับอีลุมครับ
1: โอเคปักเป้ากับ อีหลวงโฮทิส

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it going to be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นาครับนาครับเฮ้ยนาถืออยู่คือว่าวอะไรครับเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ของทีเจอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเจอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ It's very beautiful สวยมากเลยครับ
1: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุมครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุมมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite
6: kite
0: เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
4: ผมสามารถทำให้ว่าวติดลมได
0: ้เอ๊ะติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วนั้นขออนุญาตนะครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
4: Sky
0: รู้ยังดีนะ Sky
6: Sky
0: คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ wind
6: wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า direction
6: direction
0: สุดยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
7: ครูปุ๊
1: ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะนู่นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
6: ได
0: ้โอเคนั้นไปกันเลยนู่น
8: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
9: ว่าไงตัวแซ่บ
1: ผมมาเจอว่าวหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊ใช่ไหมครับ
9: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทำว่าวจริงหรือเปล่าครับ
9: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
9: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
9: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทำเองหรือเปล่าครับ
10: พี่ต้อยเป็นคนทำครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทำเองหรือเปล่าครับ
9: ทำเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว้าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
9: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้โหมันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
9: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอีกพอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่ไหม
9: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทำว้าวและเล่นว้าวด้วยครับ
9: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you ไปด้วยกันได้ไหม
9: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go
9: bye
11: teacherเคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we gonna make today หรือว่ามีว่าวอะไรบ้างครับ
3: ปักเป้ากับอีลุมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
9: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
9: แล้วก็มีกำลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลุมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่สองข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite
6: kite
0: wing wow ก็คือ fly a kite
6: fly a kite
0: เก่งมากทางบ้างอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังครับ

0: โอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
1: ปักเป้า
0: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเจก็อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: มีแม่บรรทัดครับ
0: โอเคคำที่ดีครับ ruler
2: ruler
0: วีก็นับนำหน่อยนะมีอะไรเจออะไรครับ
1: คัตเตอร์ค
0: ่ะไม่ยาก cutter
2: cutter
0: น้องฟิล์มครับเจออะไรบ้าง
3: กาวครับ
0: นี่เองนะครับใช้คำว่า glue
2: glue
0: เก่งมากต้อยนับนำหน่อยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
4: ไม้ไผ่ครับ
0: ไม้ไผ่ bamboo
2: bamboo
0: ต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
4: ไม้ไผ่สีสุกครับ
0: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอะในมือที่จะมีอะไรฮะ
3: ได
0: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คำ thread
2: thread
0: มีคำอื่นด้วย string
2: string
0: เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
4: ผูกว่าว
0: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
4: ใช
0: ่และสุดท้ายกระดาษ
4: กระดาษ
0: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนฮะ
4: กระดาษฟางครับ
0: mulberry
2: mulberry
0: paper
2: paper
0: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
4: เนี่ย
0: หางภาษาอังกฤษว่า tail
2: tail
0: แต่ถ้าเป็นปีกใช้คำว่า wing
2: wing
0: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
4: โครงคร
0: ับ
4: อ
0: ันนี้โครงจะเรียกว่า frame
2: frame
0: วีก็กว่าจะได้ว้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: 30นาที
0: 30นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีมวีโก้อยู่กับทีเชอร์ภูที่ไหนครับ
5: อยู่กับฟิล์มครับ
0: โอเคต้อย
4: ครับ
0: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
4: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
0: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
4: ใช่ครับแล้วก็ลบคอออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
0: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
4: ผูกเชือกครับ
0: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้าตรงนี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้ฮะ
0: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
4: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
0: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
4: ขึ้นโค้งทำให้ปีกงอ
0: ครับ
4: โค้งครับเชิญดูก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นครับ
0: ใช่ขอโทษนะ
4: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีกันก่อนครับจะได้ไม่เปื้อนเชือก
0: ต้องหวัดไปก่อน
4: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
0: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
4: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ยคร
0: ับครับต้อยครับโหที่จะดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
4: ผมจะเรียกด้านที่เจาะซุ้มว่าเป็นด้านหน้าว่าว
0: ครับ
4: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
0: ับ อ๋อด้านหลังโอเคเอ้ต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
4: ติ๊กแอบเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
0: อ๋อเท่ากันครับโอ้โหต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
1: เคย
0: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
1: ไม่ค่อยยาก
4: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
0: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
4: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
0: โอ้
4: ผมเชื่อที่ปลูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ
0: เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
4: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
4: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกรุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
0: โอเคเก่งมากแล้วเชือกที่เหลือที่ยาวนะครับตัดทิ้งหรือ
4: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวตัดเช็คมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
0: ได้วีก็พร้อมยัง
1: พร้อมครับ
0: โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวให้วีก็วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่จะจับให้ลงไม่อีกไหมอีกโอเควีก็ good job โอเคฟังนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: ใช้ได้แล้วครับสวยแล้ว
0: ขั้นตอนที่2ก็คือ
4: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ

0: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
1: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกลือที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึง
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: อ๋อเห็นแล้วนะ2เส้นเลย
1: พอผูก2เส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
0: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดำสีขาว
1: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
0: โอเคคำว่าผูกเชือกใช้คำว่า tie the rope
2: tie the rope
0: เก่งจังเลย
1: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
0: ต่อไปนี้แล้วต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
1: เป็นขั้นตอนการปะกระดาษ
0: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบหนึ่งนะกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
2: mulberry paper
0: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับต่อเป็นภาษาอังกฤษ
3: green
0: green สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
4: red อ่ะ
5: red คร
0: ับ red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่มั้ยครับ
1: วัดตัวว่าวของมันแค่ไหน
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็เอาด้านที่ขาเก่าติด
0: ปวางไว้ปึ้ง
1: ครับ
0: เย้ปิ้มครูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเควีก็จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช่เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึ เฮ้ยเสร็จแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช
0: ่ We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคตัดได
2: ้การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ทะลุรูหลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ
0: โอเคลองดูฮะ
3: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยองที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหาร2คนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีอั้งยี่ในเมืองหลวงก็ทำยังไงก็ปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหาร2คนก็คิดอุบายว่าควรจะทําว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินน่ะใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทําให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดขึ้นลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นน่ะก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังก็อยู่ที่หูที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่

0: มีจำปาติดที่คอสูงเป็นจำปา3ดอกหรือ2ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธเกราะว่าวจุฬาเวลาทำการต่อสู้กับว่าวปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทำว่าวจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทำเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะทําสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีหลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีหลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนําเอาว่าว2ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ล่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ล่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู
1: ่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต่อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุนครับ
1: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหางเทล
3: เทล
1: โอ้มันยาวมากเลยอะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
1: เล่นได
2: ้เล่นได
1: ้เอ๊วิกเกอร์ไว้ไงครับมันจะขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
3: ่ทีมขึ้น
1: ทีมม่วง
2: ขึ้นอยู่แล้วครับ
1: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go ไปเย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า do you wanna
4: do you wanna
1: fly a kite
4: fly a kite
1: do you wanna fly a kite
4: do you wanna fly a kite
1: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind
4: Catch
1: the wind เก่งมาก
5: ขอบคุณดีเจมากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เจ้าก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite ไปLet's go. Okay, okay. Ready? Okay, พอแล้วขึ้นไปเลย
6: เดี๋ยวแค่ดึงสาวสาวสาวสาวสาว
1: เฮ้ย Who would have thought kite flying would be so much fun? Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites.That they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaper ปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Sharpener ซึ่งคำว่า Sharpener แปลว่ากบเหล่าดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว่าวอะไรบ้างครับ
7: มีปักเป้ากับอีลุมครับ
1: โอเคปักเป้ากับอีลุมโหที่จะไม่กล้าเรียกอีลุมเข้าไหนว่าต้องพูดเพราะๆนะครับขออนุญาตนะเรียกคุณลุมได้ไหมครับโอเคพูดเล่นนะครับ
8: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity.

0: popularity and widespread acceptance, both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept linked through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งอย่างที่เราบอกกันไว้แล้วสัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้

0: ใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเข้าสู่เส้นทางของสายข่าวนะคะต้องฟังเลยเพราะว่าวันนี้ครูเงาะอยู่กับตัวจริงเสียงจริงเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วยผู้หญิงคนนี้นะคะดูแลเรื่องการข่าวและตัวเองก็พาตัวเองเนี่ยไปเรียนไปศึกษาเริ่มจากสายข่าวเศรษฐกิจก่อนนะแล้วก็ไปศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องของgender studies นะคะแล้วก็พาความรู้ทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นผู้ประกาศข่าววันนี้เธออยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะดร.ณัฐฐาโกมลวาทินหรือคุณเต๋าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราโซเชียลกันอีกแล้วนะคะเราจะเจอกันแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากโควิดนะคะเสียดายมากไม่ได้เจอคุณเต๋าที่นี่คุณเต๋าเป็นไงบ้างทำงานช่วยเล่าให้ทุกคนฟังทีเอาเริ่มจากเส้นทางก่อนเส้นทางว่าเราอยากมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงมันมีอุปสรรคอะไรไหมนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของความอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนี่ก็น่าจะย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ยุคประถมเลยนะคะครูเงาะสำหรับเต๋าเองเพราะว่ารู้สึกว่ามีความอยากสนใจข่าวสารบ้านเมืองอยากที่จะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะข่าวอุบัติเหตุข่าวเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยทำไมเราสนใจมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วเวลาเพื่อนๆชวนกันว่าอ่ะช่วงรอรถกลับบ้านเราจะทำอะไรกันดีก็บอกเพื่อนๆว่าเรามาสมมุติเป็นผู้ประกาศข่าวกันเถอะว่าถ้าเรามีสคริปต์ขึ้นมาแล้วเราจะเป็นผู้ประกาศข่าวเราจะทำยังไงถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะชักตั้งแต่ช่วงประมาณป.3 ป.4 นี่แหละค่ะแต่ถ้ามาถึงช่วงที่จุดประกายจริงๆน่าจะเป็นช่วงมัธยมนะคะช่วงนั้นข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วโดยเฉพาะ CNN เป็นยุคเริ่มต้นของ CNN เลยค่ะเราก็รู้สึกว่าสนใจอยากรู้ข่าวต่างประเทศมีอยู่ช่วงนึงสงครามอ่าวเปอร์เซียนะคะก็เห็นคริสเตียนอามันโพคุณผู้ชมที่ติดตามหรือว่าน้องๆที่น้องๆก็ไม่น่าจะได้แล้วนะคะอาจจะเป็นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็น่าจะได้ยินชื่อของนักข่าวท่านนี้นะคะนักข่าวชาวอเมริกันที่ไปยืนรายงานอยู่ในพื้นที่สงครามอู้ตอนนั้นเด็กมัธยมปลายอย่างเต๋าดูนี่รู้สึกหัวใจพองโตเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหความเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยมันได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ช่วยให้เราเป็นนักเล่าเรื่องเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คงจะเป็นการทำงานที่ลุยสนุกแล้วเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้รับรู้ตรงนั้นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้รู้สึกว่าจุดประกายอยากเป็นความฝันอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นคนเล่าเรื่องอยากเป็นคนรายงานสถานการณ์นะคะแล้วที่โชคดีขึ้นไปอีกก็คือตอนที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์อินเดียท่านนึงก็จะชอบนำข่าวยากๆเนี่ยมาให้นักเรียนอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราก็สังเกตตัวเองแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมเราชอบล่ะในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยบ่นแล้วก็ดูแล้วกลัวๆแต่ว่าเราเองเนี่ยกลับวิ่งเข้าไปหาบทความยากๆแบบนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดแล้วพอครูมาเล่าว่าถ้าอยากจะเล่าเรื่องเก่งๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้สื่อข่าวนะทำข่าวไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทำข่าวทีวีก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันคือถ้าจะสรุปสั้นๆก็มาจากความสนใจที่สนใจเรื่องข่าวในเชิงส่วนตัวนะคะสนใจข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วพอได้เห็นนักข่าวเก่งๆที่ทำงานลงภาคสนามเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสนุกอยากเป็นแบบนั้นด้วยก็เลยเป็นเส้นทางที่พยายามตามความฝันตัวเองนะคะแต่ว่าไปทำงานที่แรกเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความฝันตัวเองเลยค่ะไปเป็นเลขาอยู่กับผู้จัดการที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ทำงานรถเข็นเด็กซึ่งเป็นบริษัทของไต้หวันนะคะช่วงนั้นก็รู้สึกเอ๊ะทำไมชีวิตดูไม่ค่อยสนุกเลยแต่ว่าในที่สุดก็สามารถสานเส้นทางความฝันได้นะคะไปสมัครงานที่ The Nation แล้วก็เริ่มต้นจากความเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็คืออาจจะไม่ได้ตรงกับความฝันตัวเองตั้งแต่ต้นด้วยความที่อยากเป็นนักข่าวทีวีแต่ก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการข่าวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าก็ได้ฝึกทั้งเรื่องของการอ่านการสรุปประเด็นการเขียนบทความการทำข่าวการสัมภาษณ์ต่างๆจนมาได้ทำข่าวทีวีก็เริ่มต้นมาที่ไอทีวีนะคะก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆสำหรับการทำข่าวทีวีที่ได้ฝึกเล่าเรื่องรายงานข่าวสดๆสัมภาษณ์สดๆแล้วก็ฝึกตัวเองในแง่

0: ของความเป็นนักข่าวไปด้วยในตัวค่ะก็คือใช้ทักษะที่หลากหลายมากนะคะครูเงาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสนใจอยากรู้เรื่องราวทั้งในไทยในต่างประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆพอเราสนุกกับข้อมูลสนุกกับข่าวสารตั้งคำถามไปเจอแหล่งข่าวแล้วเราสนุกกับการตั้งคำถามเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันสนุกไปเลยภารกิจที่มาทำที่ไทย PBS เนี่ยก็มีความท้าทายอย่างมากนะคะเพราะว่ารับผิดชอบในการเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทย PBS เป็นผู้สื่อข่าวเป็นบรรณาธิการรายการในช่วงแรกๆคือภารกิจในแต่ละวันเนี่ยเยอะมาก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะ
2: Can you tell us more about the procedure you have to go through with the Thai authority, especially with some questions that have to be screened?
3: Yeah.
2: Why do you think this kind of story is very international and it draws foreign correspondents from around the world to Thailand? Why is that?
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่ายากในการทำงานก็คือการบริหารภารกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี่แหละค่ะเพราะว่าการที่จะมาออกรายการสดๆในช่วงประมาณ3 ทุ่ม กว่าๆไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆเรามานั่งอ่านสคริปต์แล้วก็ออกอากาศได้เลยต้องพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นเนื้อหาต่างๆมอบหมายผู้สื่อข่าวในทีมให้ไปทำข่าวแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับประเด็นเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเล่าเรื่องสามารถพรีเซนต์สามารถนำเสนอได้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าอกเข้าใจความยากของการทำงานตรงนี้ก็คือเรื่องที่ยากๆเรื่องที่ซับซ้อนเราจะเล่าอย่างไรให้คนรู้สึกว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตเขาแล้วรู้สึกว่าเชื่อมโยงมาถึงชีวิตเขาได้เรื่องอะไรที่ยากๆแล้วเราสามารถย่อยให้เข้าใจง่ายตรงนี้แหละค่ะก็คือความยากของทั้งความเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการนะคะและอีกหนึ่งทักษะที่รู้สึกว่ายากก็คือการเป็นนักสัมภาษณ์เพราะหมายความว่าเราก็จะต้องมีความรู้มีคลังเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่ในสมองในระดับหนึ่งแต่พอต้องสัมภาษณ์สดๆแล้วก็จะต้องต่อยอดประเด็นถามต่อเพื่อให้เข้าใจในเรื่องที่ยากๆตรงนี้ก็เป็นทักษะที่จะต้องพยายามฝึกฝนให้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: ทีนี้ก็ถามนิดนึงได้ไหมคะคุณเต๋าคะเพราะว่าการเป็นนักข่าวเนี่ยหลายคนก็จะตีว่าอ่ะนักข่าวจริงๆมันแยกเยอะมากเลยมีทั้งผู้ประกาศถูกไหมคะมีทั้งผู้รายงานข่าวมีภาคสนามนะคะมีสัมภาษณ์มีเล่าข่าวแต่ละอันเนี่ยใช้ทักษะต่างกันยังไง
0: คือจริงๆถ้าไปถามคนจำนวนมากเวลาถามว่าอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับสื่อคนก็อาจจะตอบว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็จะคล้ายๆตัวเต๋าเองที่จุดเริ่มต้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแต่พอมาทำจริงๆก็หมายความว่าจะต้องสะสมทักษะในหลายๆด้านกว่าที่จะมารวบยอดเป็นผู้ประกาศข่าวได้เพราะว่าอย่างที่ไทย PBS ก็จะเน้นมากนะคะว่าผู้ประกาศข่าวก็จะไม่ใช่คนที่มานั่งอ่านตามบทที่มีคนเตรียมให้แน่นอนว่าบางข่าวก็ต้องมีทีมข่าวมีกองบรรณาธิการเตรียมให้นะคะแต่ว่าข่าวจำนวนหนึ่งผู้ประกาศข่าวก็ต้องเขียนได้เองรีไรต์ได้เองทำได้เองด้วยเพราะฉะนั้นทักษะต่างๆก็คือรวบยอดออกมาเพื่อที่จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวแน่นอนมีความต่างกันในรายละเอียดอย่างที่ครูเงาะถามนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวที่ต้องทำหน้าที่รวบรวมข่าวสัมภาษณ์เรียบเรียงข่าวออกมาแล้วก็นำมาให้ผู้ประกาศข่าวซึ่งผู้ประกาศข่าวคนนั้นถ้าเป็นนักข่าวอยู่ในตัวก็แน่นอนว่าจะทำงานได้อย่างแน่นขึ้นมั่นอกมั่นใจมากขึ้นในการเล่าเรื่องและผู้ประกาศข่าวก็อาจจะมีทั้งแบบอ่านตรงๆไปตามสคริปต์อ่านตามบทเป๊ะๆ เลยหรือว่าอีกแบบหนึ่งซึ่งในเมืองไทยตอนนี้ก็เห็นกันเยอะก็คือความเป็นนักเล่าข่าวนะคะก็ต้องทำความเข้าใจกับประเด็นตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าวแล้วก็นำมาย่อยนำมาเล่าให้มีขั้นตอน1 2 3 4 5คือความเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคนี้ก็อาจจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องไปด้วยในตัวอย่างที่ครูเงาะเองก็คงจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะทักษะตรงนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีบทนำเนื้อเรื่องสรุปเป็นหลักการพื้นฐานในการสื่อสารนี่แหละค่ะแต่ว่าผู้ประกาศข่าวที่มีเวลาสั้นๆเล่าเรื่องบางเรื่องได้แค่2 นาที 3 นาทีตรงนี้ก็เป็นโจทย์ละค่ะว่า

0: จะทำอย่างไรให้คนดูคนฟังเนี่ยอยากอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มแบบเข้มๆจบแบบประทับใจหรือว่าจบแบบให้กินใจแล้วเนื้อหาตรงกลางเนี่ยแหละค่ะก็ต้องพยายามลำดับเรื่องราวให้คนฟังคนดูดูแล้วเนี่ยเข้าใจตามเราก็เป็นหลักการพื้นฐานเพียงแต่ว่าก็ต้องฝึกกันรายวันฝึกแบบฝึกกับงานเนี่ยแหละค่ะ on the job training on the job learning กันเลยค่ะ
1: คือพอฟังแล้วเนี่ยสกิลหรือทักษะที่จำเป็นต้องมีเลยนะคะไม่ใช่แค่พูดหลายคนจะเข้าใจว่าเอาก็แค่อ่านไปไม่ใช่เลยเราต้องทำความเข้าใจหนึ่งหาข่าวเป็นก่อนนะคะข่าวแบบไหนที่ผู้คนจะสนใจแล้วเราจะย่อยให้ข่าวนั้นเป็นเรื่องง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายยังไงพอย่อยเป็นปุ๊บสรุปให้ได้ได้ไหมเพราะเวลาก็ไม่ได้มีทั้งชีวิตให้เรากับข่าวข่าวหนึ่งเราจะทำให้เหลือ2นาทีทำยังไง2นาทีให้เข้าใจแถมยังน่าติดตามโอ้โหนี่ถือว่าเป็นทักษะแบบขั้นสูงเงาะขออีกทีได้ไหมคะคุณเต๋อคะสมมติว่าคุณเต๋อสอนเงาะสมมติเงาะเป็นนักข่าวใหม่หรือเล่าให้คุณเงาะฟังก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างมาสักหนึ่งข่าวที่เพิ่งบรีฟน้องๆ นักข่าวไปว่าเนี่ยข่าวนี้มีเวลาให้2นาทีคุณต้องเปิดแบบเนี้ยเปิดอย่างเงี้ยเรียกว่าดึงคนอยู่ได้แล้วมันจบกินใจเนี่ยมันประมาณเนี้ยลองยกตัวอย่างสักข่าวนึงให้พวกเราได้เข้าใจได้ไหมคะว่า2นาทีเปิดจับจิตจบจับใจเนี่ยมันทำยังไง
0: ช่วงนี้ก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของโควิด-19 เรื่องของวัคซีนต่างๆนะคะครูง้อคะอย่างช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการประกาศมาตรการต่างๆการคุมเข้มพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะประกาศเคอร์ฟิวช่วงที่เริ่มต้นรายการเนี่ยต่อก็จะต้องเริ่มต้นขึ้นว่าแล้ววันนี้โฉมหน้าของกรุงเทพมหานครก็คงจะแตกต่างจากกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นคืนแรกของการประกาศเคอร์ฟิวกับการยกระดับมาตรการคุมเข้มเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยความเงียบเหงาขาดชีวิตชีวาเป็นโฉมหน้าของกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราพูดเข้ากล้องนะคะ
1: นี่ฮุกเลยนะคนดูแบบฟังแล้วหูขนลุกจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็แทมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีความดรามาติกนิดๆด้วยภาษานั่นแปลว่าหนึ่งต้องเป็นคนอ่านเยอะฟังเยอะเพราะไม่งั้นคลังภาษาในการที่จะเป็นเขาเรียกว่าภาษาที่จะกระตุกใจคนเนี่ยมันจำเป็นนะที่เราจะต้องรู้และมีคลังภาษาได้เพราะเมื่อกี้เท่าที่คุณฟังเนี่ยเห็นภาพเลยสมมุติเปิดแล้วโอ้โหเปิดจับจิตแล้วยังไงต่อคะที่จะทำให้เราตามต่อได
0: ้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเมื่อกี้ก็เป็นช่วงที่มองกล้องแล้วสมมติว่าเวลาเข้าข่าวจริงๆก็จะเห็นภาพและเห็นภาพกรุงเทพที่เงียบเหงาคนไม่มีคนนะคะตามป้ายรถเมย์อันนั้นก็จะเป็นแบบบทบรรยายไปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้สมมติว่าเต๋าไม่เห็นภาพแล้วก็บรรยายสดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คงจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเศร้าส้อยแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนอย่างกรุงเทพที่เรารู้จักกันนะคะตามป้ายรถเมย์ก็แทบจะไม่มีผู้คนบ้านเมืองอาจจะสภาพคล้ายๆกับเมืองร้างในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมักจะต้องเดินทางกลับบ้านแต่คืนนี้ไม่เหมือนคืนที่ผ่านๆมาค่ะและก็ไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพจะต้องอยู่ในภาวะล็อกดาวน์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่หรือว่ามาตรการจะต้องยกระดับให้เข้มข้นซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องเงียบเหงามากกว่านี้ก็จะประมาณนี้นะคะตัวอย่างค่ะ
1: ว้าวอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการทอดเสียงการเว้นจังหวะทัมมิ่งนะคะแล้วก็การบรรยายให้เห็นภาพนะคะจุดประสงค์อ่ะสมมติว่าพอจะเล่าข่าวนี้คุณเต๋ากำหนดกับตัวเองไว้ยังไงว่าฉันจะเล่าข่าวนี้เพื่อผลลัพธ์อะไร
0: หัวใจของข่าวทีวีก็คือการเล่าเรื่องจากภาพนะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแล้วความเป็นผู้ประกาศข่าวในการที่จะนำเข้าแต่ละเรื่องตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะดึงคนดูให้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่าแล้วคุณหมอบอกว่านึกภาพตามได้แสดงว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องการให้คนนึกภาพตามเป็นจินตนาการที่ร่วมไปกับการส่งผ่านอารมณ์ของผู้สื่อข่าวแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือแล้วคนรู้สึกว่าผู้ประกาศข่าวไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้านตรงนี้ก็ต้องระมัด

0: าชอบมากเลยนะคุณผู้ชมที่คุณเต๋าได้บอกว่าหน้าที่ของนักข่าวคือเราไม่สามารถมันคือคุณก็มองว่ามันเป็นศิลปะมากเลยอะเราไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหดราม่าซะดูเป็นแบบละครหลังข่าวอะไรเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันถ้าไม่มีความจูงใจเลยคนก็ไม่อยากดูเราจะประคองศิลปะตรงนี้คือดึงใช้ภาษาที่ดึงให้คนเห็นภาพตามเกิดอารมณ์ร่วมได้ในขณะเดียวกันก็ไม่มากจนเกินไปจนทำให้เกิดความเกินของความเป็นจริงโอ้โหมันคือศิลปะมากๆเลยนะคะทีนี้ครูง้อขออนุญาตถามต่อนะคะว่าเวลาที่จะเลือกผู้ประกาศข่าววิธีการเลือกมุมมองของเราใครที่เหมาะสมที่เราจะเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ประกาศข่าวคะ
1: หลายองค์ประกอบมากเลยนะคะคุณเงาะทั้งเรื่องของหน้าตาการใช้สายตาท่าทางเวลาสื่อสารอะไรบางเรื่องออกมานะคะจะมีการควบคุมลักษณะท่าทางตัวเองอย่างไรน้ำเสียงนี่ก็สำคัญมากนะคะที่เสียงจะต้องทุ้มแล้วก็ต่ำลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้คงความน่าเชื่อถือไว้นะคะถ้าเสียงสูงมันจะแหลมปรี๊ดแล้วคนจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยอยากฟังแล้วก็จริงๆคำว่าแล้วก็นี่คนจะลดด้วยนะคะคำว่าแล้วก็คือคำฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะต้องพยายามตัดออกไปเหลือให้น้อยที่สุดค่ะคำว่านะครับนะครับที่ลงท้ายประโยคกันจนชินเนี่ยก็ต้องพยายามลดลงมาให้เหลือน้อยที่สุดคำว่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะใช้จริงๆคุณสมบัติโดยรวมของผู้ประกาศนะคะก็คือเรื่องของการใช้สายตาท่าทางสีหน้าลักษณะบุคลิกโดยรวมถึงน้ำเสียงและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือความเข้าใจในข่าวตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะว่าในยุคนี้แล้วจริงๆก็ได้เห็นการปรับตัวกันเยอะมากขึ้นผู้ประกาศก็ต้องคุยได้มากขึ้นเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมได้มากขึ้นนะคะจริงๆทั้งอุตสาหกรรมก็จะเห็นการปรับตัวของคนทำงานหน้าจอด้วยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือจะต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็รู้ในเรื่องที่กำลังพูดอยู่กำลังเล่าอยู่ด้วยค่ะ
0: ตอนนี้บางทีมันมีเรื่องของการฝักไฟได้ไฟนึงอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองเนี่ยบางทีก็เลือกข้างแต่ทำยังไงที่จะรักษาใจของเราให้เป็นกลางที่สามารถจะคงความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝั่งได้อันนี้เราบรีฟทีมข่าวของเรายังไงอะคะ
1: นี่ก็เป็นอีกเรื่องยากเรื่องหนึ่งนะคะคือจริงๆเต๋าเข้ามาอยู่ไทย PBS ก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยเผชิญความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดตั้งแต่ยุคของกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อหลากสีจนมาถึงยุคนี้ที่ได้เห็นการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนที่มีความตื่นตัวอย่างมากนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วนักข่าวก็เป็นคนเป็นมนุษย์ทั่วไปนี่แหละก็มีความคิดมีจุดยืนทางการเมืองที่แต่ละคนจุดยืนส่วนตัวก็ย่อมมีแน่นอนนะคะอาจจะไม่เห็นด้วยกับสีนั้นสีนี้ค่ายนั้นค่ายนี้แต่ทุกคนมีความเห็นส่วนตัวได้แต่เมื่อต้องรายงานไม่ว่าจะเป็นการรายงานสดการยืนรายงานการสัมภาษณ์ภาคสนามก็ต้องพยายามรอบด้านให้มากที่สุดค่ะพยายามรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายพยายามกั่นกรองแล้วก็นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ได้รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเราก็ต้องรักษาความเป็นวิชาชีพของความเป็นสื่อมวลชนในระหว่างการทำงานด้วยค่ะ
0: ณวันนี้ในวันที่สื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่สื่อหลักอย่างเดียวแล้วมันมีสื่อที่มาในช่องทางของออนไลน์มีทั้งข่าวลวงแล้วยิ่งการทำงานของอัลกอริทึมอีกฉันเชียร์ข้างไหนฉันก็จะเห็นข่าวแต่ข้างนั้นแล้วก็จะเห็นแต่ข้อเสียของอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ก็จะเห็นแต่ข้อเสียของฝั่งนั้นและเห็นแต่ข้อดีของตัวเองเนี่ยณวันนี้ในฐานะคนทำข่าวอยากจะบอกให้คนได้ใช้การวิเคราะห์ข่าวอย่างไรที่จะรู้ว่าเราไม่ได้ตกเป็นทาสของเหยื่อข่าวที่มีเจตนาบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีแต่โจทย์ยากๆนะคะช่วงนี้คือเราอยู่

ยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเสรีภาพในการเลือกเสพเยอะมากรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะครูเงาะตามคำพูดนี้ใครก็เป็นผู้สื่อข่าวได้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะรายงานสถานการณ์หรือว่านำเสนอมุมมองผ่านโซเชียลมีเดียที่เป็นสมาชิกกันอยู่มีบัญชีอยู่นี่ทำได้ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนวิชาชีพที่ทำงานในระดับองค์กรในการประกาศตัวว่าเป็นสำนักข่าวหลักๆยิ่งต้องคงมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานจริยธรรมท่ามกลางความยากท่ามกลางเสียงน้อยที่เยอะไปหมดเนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็ต้องยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตรงนี้ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบปราศจากความอคติลำเอียงแล้วก็รักษามาตรฐานจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน

0: ในยุคที่เกิดความวุ่นวายเกิดความโกลาหลทางความคิดหรือว่าเกิดวิกฤตอย่างเรื่องภัยพิบัติเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคนก็จะถามหาสื่อที่ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยแหละค่ะ
1: ในวันที่เรายืนหยัดอ่ะมันจะเปล่งประกายออกมาเองนะวันที่เราสับสนกับข้อมูลที่เยอะแล้วมีใครสักคนที่ยืนหยัดทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะเป็นเสาหลักที่ทำให้คนหันกลับมาแล้วกลับมาฉันไม่เสพอะไรละฉันขอดูที่นี่พอเขากรองให้ฉันแล้วอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคุณน้อยอยากให้คุณเต๋าช่วยแนะนำใครก็ตามที่อยากจะมาเดินในเส้นทางนี้เขาควรต้องเริ่มคิดอะไรเริ่มลงมือทำอะไรเริ่มฝึกอะไรและพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเขาถึงจะสามารถมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้เป็นผู้รายงานข่าวได้อย่างที่คุณเต๋าเป็นค่ะ
0: ไม่ง่ายเลยถ้าใครมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีกระแสหลักทั่วไปอันดับหนึ่งถ้าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวก็ต้องสนใจข่าวต้องอ่านข่าวอ่านเยอะๆเลยค่ะสนใจข่าวเรื่องไหนก็พยายามอ่านให้เยอะในเรื่องนั้นแต่ก็ต้องเปิดโลกเปิดสมองตัวเองอ่านเรื่องอื่นๆที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบด้วยนะคะเพื่อสะสมความรู้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วความที่มีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอยู่แล้ว YouTube Facebook Live ฝึกตัวเองได้เรื่อยๆเลยค่ะฝึกย่อความอ่านเรื่องไหนแล้วก็ฝึกนำมาเล่าเป็นภาษาของเราเองนำมาลำดับเรื่องราวย่อความแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องของวรรคตอนเรื่องของเสียงจังหวะจักรโคนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆเหล่านี้เป็นทักษะที่สอนตัวเองได้ติตัวเองได้แล้วก็พัฒนาได้พอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมีคล้ายๆกับมีผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะได้พัฒนาเป็นผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีต่างๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่ายุคนี้ทีวียังมีแต่เราเชื่อว่าต่อไปเมื่อคนดูทีวีน้อยลงการฝึกแบบนี้ยังไงก็ยังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากนะคะกับการเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพนะคะ

ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียกว่าหลายเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่ทักษะของการเป็นนักข่าวอย่างเดียวได้ทั้งแนวคิดจริงๆแล้วค่ะการเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเป็นสิ่งสำคัญของบ้านเมืองนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่อาชีพนะเป็นหนึ่งหน่วยสำคัญในการขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ไปต่อได้เพราะว่าเขาเป็นกระบอกเสียงทำหน้าที่รับข่าวมาแล้วเสนอข่าวต่อไปในท่ามกลางวิกฤตแห่งศรัทธาถ้าวันนี้คุณเป็นสื่อมวลชนหรืออยากที่จะเป็นสื่อมวลชนในอนาคตแล้วตั้งใจเลยที่จะพาตัวเองให้เป็นเสาหลักที่ไม่ใช่ปักนะเสาหลักจริงๆที่ให้บ้านเมืองของเราไปต่อได้ยุติธรรมเปิดใจไม่ได้เอาอคติของตัวเองเป็นตัวนำนะคะใช้ใจของเราที่เปิดให้โอกาสกับทั้งสองฝั่งสองฝ่ายให้เขาได้มีสิทธิ์แสดงออกแล้วเราเป็นหน้าที่ตัวกลางจริงวันนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่ทำให้เราสามารถกู้วิกฤตศรัทธาให้กลับมาได้ฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะฝึกพัฒนาฝึกในเรื่องของทักษะอย่างเมื่อกี้ที่คุณเต๋าบอกก็คือการอ่านการสรุปใจความนะคะอย่าลืมวิ่งเข้าหาเป้าหมายของเราด้วยอย่างที่คุณเต๋าไปนะคะไปเริ่มจากเนชั่นแม้ไม่ตรงในตอนแรกแต่ในที่สุดก็พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือฝึ

0: ในเรื่องของ mindset ในเรื่องของจริยธรรมของการเป็นผู้ประกาศเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นได้แต่การจะเป็นให้ดีไม่ใช่ทุกคนเป็นได้ฝากไว้ตรงนี้นะคะวันนี้คุณง้อขอบคุณคุณเต๋ามากๆค่ะสำหรับความรู้ที่ให้กับพวกเรานะคะในสัปดาห์นี้เราขอลากันไปก่อนแล้วในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันค่ะว่า The Speech Idol ของเราจะเป็นใครที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราสำหรับวันนี้ครูง้อกับคุณเต๋าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเต๋าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม

0: เราในวันนี้เขาสามารถพัฒนาตัวเองมาจนวันนี้นะคะเขามีผู้ติดตามมากถึง2,600,000 followers ค่ะ
1: คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วการที่เราจะสำเร็จได้เนี่ยหนูรู้สึกว่าเราต้องมีความอดทนแล้วก็ขยันค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตื่นเช้ามานะคะเอชื่อว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วในการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

เติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental deathand dismemberment due to motorcycle and extreme sport ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้า customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers

of up to 150 days per year ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Foot Fit for Fight. ได้เวลารายการ Foot Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFoot Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
3: The sun rises in the east
1: และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก
3: The sun sets in the west

0: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยาช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม ses อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม ses ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks englishเห็นไหมคะที่เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ she wants to see a doctor she wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะจำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม S หรือ ES ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าแมว1ตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่1นะคะหรือหมวก1ใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมี1ใบแต่ถ้าครูพี่เน็ตเติม s ที่คำนามคำว่า cat จะกลายเป็น catsทีนี้พอเราเห็นตัว S แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม S แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES เราเติม S หรือ ES ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Simple Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
1: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King จุฬาลงกรณ the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
2: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจินตปาโลand อาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับ
3: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย
4: Okay, so could you tell the viewers a little bit what the university does?
2: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
5: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกัน right. ก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
2: okay.
5: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in BuddhismAnd the third mission is we provide academic services, and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture.
2: How many campuses do you have? คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วบอกมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
5: There are

0: more than 40 campuses all around country
1: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
2: ทั่วประเทศเลยนะ
1: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมกัน
0: Yes this is the main campus
2: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
1: The main campus ใช่ไหมฮะ
0: Yes
2: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
1: But this wasn't the first campus though right
0: The first campus at, is the วัดมหาธาต
1: ุ
0: at ท่าพระจันทร
1: ์
0: Bangkok
1: นั่นคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
2: แห่งแรกเลย
1: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
0: ั่
1: น
0: Yes yes only graduate student
2: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่า
1: Graduate students ถูกต้อง
2: ใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
1: เขาเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
3: ่พระนิสิตค่ะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think around 30% will be lay people
1: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่ง
2: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
1: lay people หรือ layman คือคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะก็คือเอาว่าไปแล้วนิสิตมีมาทั้ง 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
2: เป็นพระเป็นเนน
1: novices
2: เป็น
1: นัน
2: นัน
1: นันแปลว่าไม่มี
2: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
1: ไม่ชีนะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
2: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
3: mainly we have five facultiesBuddhism, social science, education, humanities, and graduate school, which offers master's degree and PhD.
1: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันนะ education คือคารุศาสตร
3: ์ social science
1: สังคมวิทยา
3: สังคมศาสตร์
1: สังคมศาสตร์
3: นะคะ Buddhism
1: อันนี้แน่นอน
2: พุทธศาสนา
3: แล้วก็ humanity
1: มนุษยศาสตร์
3: แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย
1: graduate school ว้าวไม่ธรรมดานะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า Our University arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she itI แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสWe go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม SES นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus. ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I U V day และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะแต่ถ้าเป็น he goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ she goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by busNat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน He, She, It เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่ Nat อยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า Present Simple Tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่ Nat จะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ Present Simple Tense กันค่ะ ใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลย
6: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
7: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
6: รถมันทับเท้าอ่ะ
7: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช่หร
8: ออ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
7: ่ดีครับพี
8: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
6: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
7: Welcome to ปั๊ม
8: โอ้โห
7: ปั๊มปั๊ม Do you need some hair?
9: Hair?
7: Hair?
10: Oh, some hell? No, I just want gas.
9: We don't sell gas. We only sell
8: นี
7: ่ครับพี่
8: ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
7: ่
8: เออคุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าปั๊มก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
7: ครับ
8: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas stationDo you need some help?
9: Welcome to gas station. Do you need some help? Do you need some help?
11: What kind of fuel?
12: Fuel?
11: Are you like?
8: นี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
7: อ้าวว
8: ายอ้าว
7: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่หรอพี่
8: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างนักเรียนสอน Are you like? สอน Would you like? จะไม่ได้เหรออ
7: ๋อ
8: เออ Would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuel
7: fuel
8: เออ
7: ขอใหม่เลยดีกว่า
8: เออ
7: โอเคครับผม What kind of fuel would you like
8: Oh
10: I actually want diesel How much is it per liter
9: How much 28.50 บาท
10: What
8: Hey นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
9: ไม่พี่
8: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28.50สตางค์ใช่ไหม
9: ใช่ครับผม
8: จะเราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28.50สตางค
9: ์โอ้28.50สตางค
10: ์โอ้
8: yes
10: okay
8: yeah
10: let's do that
8: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
9: โอเคครับพี
8: ่เออโอเค
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help? มีอะไรให้ช่วยไหมคะน้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะซึ่งดูเราจะใช้กับประธาน I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ you กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น does he go to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า does she go to school by busเธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่Yes, I do. ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't. Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะแล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม Does ก็ต้องตอบ Does นะคะ ถ้าใช่ตอบว่า yes he does เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn'tคำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King ค่ะน้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
5: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
12: พร้อมค่ะ
5: พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
13: We will start now Alone
12: A-L-O-N-E
13: Care
12: C-A-R-E
13: Junior
12: J-U-N-I-O-R
13: Picture
12: Picture
13: Skirt
14: S-C-U-R-T
13: Skirt
14: S-K-U-R-T
13: Skirt
14: Path
13: Certain
12: Path
13: Droplet
12: D-R-O-P-L-E-T
13: Goddess
12: G-O-D-D-E-S-S
13: Playground
12: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
13: Playground
12: Path
13: Restore
14: R-E-F-T-O-R-E
13: Coriander
12: K-O-R-I-A-N-D-E-R
13: Coriander
12: Path
13: Draconian
12: D-R-A-C-O-N-I-A-N
13: Encyclopedia
12: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
13: Successfully
12: Again, this
13: Successfully
12: F-I Pass
13: Unscramble
14: U-N-S-R-A-M-B-L-E
13: Unscramble
14: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E
13: Ballerina Fascinating
12: Pass
13: Occasionally
12: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y
13: Retrieval
12: Pass.
13: Substitute.
14: Pass.
13: Black.
12: B-L-A-C-K.
13: Evil.
12: E-V-I-L.
13: Follow.
12: F-O-L-L-O-W.
13: Often.
12: Pass.
13: Polite.
14: P-O-L-I-T-E.
5: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เน็ตเจอคำศัพท์ในรายการ Vocab King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกิริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tenseเราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by bus ฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม S หรือ ES นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
15: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
16: มาแล้วค่ะ
15: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
16: ปลดล็อกได้นะคะ
15: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
16: ไม่ได
15: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
16: ปลดล็อกได้ค่ะ
15: ปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
4: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่นคำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photographสามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะคำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะคุณพี่นุ่นง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographerแปลว่าช่างภาพค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ This is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my familyนี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉันมาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer ใช่แล้วค่ะตอบเป็น photographer ขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
5: โอ้โห

0: อบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อที่สองนะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
1: ข้อที่สามนะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photograph แปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ he who would eat the nuts mustFirst crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
1: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

านเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: So inguinal hernia is the anatomical defect that like a hole. It's not really a hole. It's like a weakness of the shuttle mechanism. Then the organ like a intestine, urinary bladder, or some omentum is moved out to this defect, and it make discomfort and reduce quality of life of the patient. So many patients come to visit the doctor because of the lump. When you have the inguinal lump or lump in the testes, sometimes it can be higher a little bit than testes.So the hernia, it can be differentiated from the lymph node or the disease of the scrotum by the symptom that is the lump is coming out. And when you lie down or you relax, the lump is come back. Like the lump is not, it's protrusion and it's come in and out.
6: Hernia is a condition where the intestine is pushed out of the stomach area through a vulnerable part of the abdominal wall. The condition may be caused by a congenital abnormality, the degeneration of the abdominal wall due to aging, or high pressure in the stomach due to lifting heavy objects regularly or after an abdominal surgery. Hernia can appear in many places, such as upper thigh, navel, abdominal wall, and surgery scar. The condition is most commonly found in men. However, it is possible for women and children to have this symptom.
5: The treatment in the past, we can use the tissue repair. We suture the tissue together to close the defect. But right now, we need to use the mesh, the synthetic material that we use to reinforce to get the, it look like we close the anatomical defect. But it's really not.Close. We put it on so the tissue of the body will grow over the mesh and then it make it strengthen of the weakness of the mechanism of the body to protect the hernia to coming out. And another thing that we worry is about the function or the disease when the lump or the intestine coming out and it's blocked. It causes intestinal obstruction. The patient will have nausea, vomiting, distend of the abdomen. And if the bowel is gangrene or is dead, so you have the infection, you can have fever or the sepsis.That can make serious problem to the patient. That's why all inguinal hernia need to be treated in the elective surgery. But however, sometimes you can wait in some patient.
6: The Department of Surgery, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University has conducted research and invented tailor-made mesh plug herniography. The mesh is used to strengthen the front abdominal wall and to decrease the chance of hernia recurrence. The invention is low cost and designed specifically for the anatomy of Thai people.
5: Right now, we need to use the mesh to treat the patient. And the mesh, it has many kinds of the tailor, or you can do one mesh. Before you use it, it comes like a square. You need to tailor it and push in the patient. So I think for my innovation, we prepare the mesh in the tailor-made fashion. So we can prepare the mesh. We cut in the pattern that we want. So you need not to waste the time to cut it, and you can use it properly. And we design the tailor-made mesh like a mesh plug. So one of the plug can put in the hole of the inguinal ring, and the top part will be the part that get the inguinal floor stronger. So when we do the treatment, we can use this pattern, and it will be cheaper than the commercial made mesh for the patient. So that's why we use this innovation to treat the patient. It will save the cost, and we have this one published in Asian Journal of Surgery.
6: After deploying the tailor-made mesh plug in real-world surgeries, research has been conducted on the treatment result of the technology with an ethical approval from the Human Research Unit, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
5: For the safety of the material, it will be the same as the commercial made, and we have done the research. We compare the commercial made and the one that we do it. We didn't synthetic the mesh by ourselves. We use the one that they have it, and then we choose the one that have a good quality, and we tailor-made it, and we compare to the commercial made. So it's safe to the patient. It's no complication and the same effective. We not find any infection in our study, or even if we use it until now, we not see any infection or complication from our mesh that we use.

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine, and you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบค่ะ

0: ก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing great พี่ก็หวังว่าน้องๆคงจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: เอาล่ะค่ะน้องๆค่ะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้ว Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่มั้ยคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะมาเลยค่ะน้องคนแรกของเราหมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
4: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word isRespect.
5: R-E-P-E-C-T.
1: Okay, your answer is... Incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is wallet
6: W O L L I N G
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W A L L E T.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Professor
1: Your word is activity
5: A C T I V I T Y
1: Okay your answer is Correct good job
0: ไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
8: Forest ครับ
0: Forest อยู่ป.อะไรแล้วคะ
8: ป.2ครับ
0: กี่ขวบคะ
8: 7ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
8: ค
0: ่
8: ะ
1: Your word is angel
5: A-N-G-E-L
1: Okay, your answer is... Correct! Good job!
0: ถูกต้องแล้ว Angel แปลว่าอะไรครับ
8: นางฟ้าครับ
0: นางฟ้าเอ๊ะไปรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะเลยชื่ออะไรคะหมายเลข9
9: น้องซี
0: น้องซีน้องซีอยู่ปออะไรคะ
9: ป .4
0: ป .4 วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
1: Your word is perfume
9: P-A-M-P-U
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E.

0: ME
1: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
2: เปรมครับ
1: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
2: 8ขวบครับ
3: Are you excited to be here?
2: Yeah, I'm very excited to be here.
3: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
2: C-O-U-N-T-R-Y.
3: Your answer is... correct! Congratulations!
1: Yeah! สามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
2: Thai is one of Asian country
3: That is a good answer good job
1: Yeah เข้ารอบไปเลยค่ะน้องเปรมเชิญไปที่ไปกันได้เลยเอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19เพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
4: น
1: ิ
4: วต
1: ัน นิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is medical
4: M E D I C A L
3: Okay, your answer is correct Congratulations
1: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบสต็อปเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ที่ใบสต็อปคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จองมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
5: น
1: ้องซันกี่ขวบแล้วคะ
5: ครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
3: Your word is story
5: S T O R Y
3: Okay your answer is correct congratulations
1: เชิญเพื่อนๆทั้ง4คนที่ไปต่อมากๆเลยค่ะมาเลยลูกน้องสันไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมมากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
3: Spelling Charity
6: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
7: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
1: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
7: เพราะว่ามันจะ 0,000 แล้วก็เลยเพราะว่าได้เงินเสาสูญพันธุ์ไปแล้วก็เลยกลัวว่าสัตว์จะสูญพันธ
1: ุ์
7: อ
1: ีกอ๋อพอไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
8: คร
1: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ผม
1: เย้ถ้าทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9 9เลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดีคะ
2: 3
1: หมายเลข3ค่ะ Hospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
2: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now jar
2: Again please
3: jar
2: pass
3: bedBed.
2: B-E-T.
3: Bed.
2: B-E-T.
3: Bed.
2: B-E-D.
3: Nurse.
2: N-U-R-S-E.
3: Doctor.
2: D-O-C-T-O-R.
3: Gloves.
2: Again.
3: Gloves.
2: Pass.
3: Medicine.
2: Pass.
3: Cotton.
1: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
2: gloves
1: gloves
3: gloves can be tricky becauseThe V sound in the middle, gloves. Also, it's important to hear the S at the end of plurals.
1: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
3: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
1: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร body accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
2: เครื่องประดับ
1: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now cap
2: cap
3: bag
2: bag bag
3: bagBag.
2: Pass.
3: Belt.
2: Belt. Pass.
3: Ring.
2: Ring.
3: Ring.
2: R-I-N-G.
3: Necktie.
2: Necktie. Pass.
3: Glasses.
2: Glasses. C. A. A.
3: Earrings.
2: Hi.
1: คำสุดท้าย earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor, what is the correct way to spell earrings?
3: E A R R I N G S.
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag.
2: กระเป๋า
1: ก็รู้นี่ Forestไหนลองสะกดให้พี่อีกที B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
2: N E C K T I E
3: That is correct
1: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทไทยไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
0: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
1: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
0: อะไรคร
1: ับ โอ้โห แปลว่าอาชีพนั่นเอง
0: ง่าย
1: เลยหมูเลยใช่ไหม

0: ขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now actor
2: a c t o r
1: model
2: m o d e l
1: baker
2: b a k e r
1: lawyer
2: what
1: lawyer
2: l o y e r
1: lawyer
2: l r o y e r
1: lawyer
0: ทำได้นะ
2: pass
1: waiter
2: w a i t e r
1: scientist
2: s c i e n t i s t
1: fireman
2: f i r e m a n
1: engineer
2: e n g i n e e r
1: architect
2: what
1: architect
2: pass
1: fisherman
2: f i s h e r m e n
0: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเจเย่แต่ว่าคำนี้ค่ะเขาบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
1: fisherman is a tricky word becauseIf you say it singular, which ends in M-A-N, it sounds the same as the plural formed in M-E-N.
0: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
2: A-R-C-H-I-T-E-C-T
1: She did.
0: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไบซับได้เลยนะคะน้องเฟรมนิวจอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
3: พร้อม
0: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวจอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
3: 7
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakeryรู้ไหมคะว่าเบเกอรี่แปลว่าอะไร
3: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now cake
2: c a k e
1: bread
2: again please
1: bread
2: b a b r a n d
1: Bread.
2: Pass.
1: Butter.
2: Pass.
1: Caramel.
2: Pass.
1: Cookie.
2: C-O-O-K-I-E.
1: Toast.
2: Pass.
1: Cracker.
2: C...
0: มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สกดยังไงเอมี่คะ
2: C R A C K E R
1: That is correct
0: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
2: B R E A D
0: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วที่ไม่ทราบได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีทุกเลขเลย
4: 9ครับ
0: หมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
4: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Soap
2: S-O-A-P
1: Comb
2: One more time
1: Comb
2: C-O-M-B
1: Foam
2: Again
1: Foam
2: Pass
1: Mirror
2: M-I-R-R-O
1: Mirror
2: M-I-R-R-O
1: Mirror
2: Pass
1: Towel
2: T-O-W-E-L
1: Shampoo
2: S-H-A-M-P-O-O
1: Conditioner
2: C-O-N-D-I-S Pass
1: Shower

0: S-H-O-W-E-L.
1: ใกล้มากเลย
2: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R.
1: E-R. เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror. M-I-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
3: 9,500 บาท
1: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น 9,500 บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
2: The value of sharing is measured by intentions not objects
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทำให้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

กาแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัด

0: วัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันทร์ครับหรือว่าคาเฟนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาเฟมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโนตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโนตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปปิสัมปปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโน้ตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวเนี้ยก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสองปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อ่ะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

0: เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่ม value ขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจาก Instagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งตัวเนี้ยเป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปปิหรือสัมมปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบอกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นอวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอ่ะเนาะ

ก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าอุ๊ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุง1ครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอ่ะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นช่ำๆวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเรสเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเรสออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเรสได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเรสยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเสิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: กาแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทํากาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ําหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทําให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทํามีโปรไฟล์ไดโฟเสตเนี่ยจะทําเข้าโรงงานเพราะมันทําง่ายแล้วส่วนวอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ไม่หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน Dose Factory โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ

ตัดสินใจกลับมาอยู่อุดรกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบรนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบรนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแฟ

แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซตให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาเจอร์ไลท์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่อยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมม่าเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดเนี้ยน่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปต์มันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเม

0: ูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยแหละครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดรนี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: พบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่ทำให้ทุกท่านฟิตร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับ
1: เช่นเคยวันนี้เรากลับมาในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งเราก็ยังยึดในการฝึกตามที่บ้านง่าย
0: ๆใช่ครับ
1: แต่เพิ่มความยากขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นทำให้ร่างกายเราอ่ะฟิตได้แน่นอนอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงหรือมันสามารถแทนกันได
0: ้ประยุกต์ได้นะครับ
1: ใช่ครับยกอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราเตรียมดัมเบล
0: ถ้าไม่มีดัมเบล
1: ใช้ขวดน้ำ
0: หรืออะไรก็ได้ที่จับถนัดมือของเราและมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับผม
1: ใช่แล้วก็รวมถึงเบาะที่ไว้ปูเวลาเราลงกับพื้นเนี่ยมันจะได้ไม่กันการบาดเจ็บหรือว่าเจ็บเข่าหรือแรงกดที่มีตามหัวเข่าข้อศอกได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับกลับมาครับก็เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดคือการเตรียมความพร้อมนั่นคือการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็วอร์มอัพร่างกายครับ
0: อบอุ่นร่างกายให้ร้อนสักนิดนึงครับบางทียามเช้าเนาะเราเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยครับเราจะอาจจะมีการติดของข้อต่อต่าง
1: ๆตึงๆเมื่อยๆบิดขี้เกียจกันนั่นแหละคือสาเหตุ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพกันสักเล็กน้อยนะครับ
1: โอเคครับ
0: เช้าๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสะบัดแขนสะบัดขากันแบบสบายๆก่อนครับเราวอร์มแบบง่ายๆเนาะในการวอร์มอัพนะครับเราจะเน้นให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นระดับนึงให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นระดับนึงนะครับอย่างบางทีถ้าเราตัวเย็นเนาะโคตอตัวติดตัวตึงเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ระหว่างเราเล่นเนาะบิดตัวซ้ายขวาครับเราก็จะวอร์มแบบง่ายๆนะครับแบบนี
1: ้เพิ่มอุณหภูมินี่เกี่ยวกับถ้าเราปิดแอร์ได้ไหม
0: ได้ครับก็ จะมีผลอย่างเช่นหน้าร้อนหน้าหนาวการวอร์มอัพก็แตกต่างกันเดี๋ยวเราก้มแตะปลายเท้าสักนิดนึงครับใช้การแบบเขาย่อมตัวนะครับถ้าไม่ไหวก็แตะแค่หัวเข่าพอแบบนี้นะฮะใช้แบบไดนามิกหรือว่าแบบมีการเคลื่อนไหวในการยืดเหยียดแขนด้านบนเล็กน้อยนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจยามเช้า
1: โอเคนี่ก็เริ่มรู้สึกดีแล้วนะ
0: ใช่ครับพอทำสักพักนึงเนี่ยข้อต่อจะเริ่มยืดออกจะเล่นได้เต็มที่แกว่งแขนวงกลมเล็กน้อยนะครับทางด้านหน้าด้านหลังมาด้านหน้าสัก3 2 1แล้วเปลี่ยนด้านหลังบ้างไปด้านหลังให้พร้อมใช้งานนะครับ
1: เสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
0: นะครับ
1: ท่านผู้ชมทางบ้านได้ยินเสียง
0: ใช่ครับ

0: ฮิปโรนี่ฮะยกขาหมุนย่ำเท้า1 2 3ขาอีกข้างนึงบ้างอันนี้ก็จะวอร์มสะโพกเหมือนเช่นเคยฮะเดี๋ยวเราจะมีแบบทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่
1: ครับผม
0: อัปเปอร์บอดี้ลำตัวด้านบนแล้วก็แกนกลางลำตัวหน้าท้องครับเดี๋ยวเรามา
1: อันนี้เราวอร์มหมุนสะโพกเนี่ยคือเหมือนเราให้คิดว่าตรงนี้มันเป็นแบบข้อต่อเป็นเบ้าเนาะเหมือนเราเห็นตุ๊กตาเนาะเราก็หมุนให้ตรงนี้ให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นขากับก้นมันได้ใช้
0: ถูกต้องครับ3 2 1โอเคเราก็เสร็จสิ้นกันเรียบร้อยครับกับพาร์ทวอร์มอัพกันเนาะ
1: ก็ในช่วงที่1เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นแบบในรูปแบบของการฝึกในพื้นฐานของการเคลื่อนไหวร่างกายเขาเรียกว่าไดนามิกมูฟเมนต์เทรนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าที่ยกมาก็จะเป็นท่าที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นแต่มีประสิทธิภาพ
0: ใช่ครับผ
1: มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบนี้มี3ท่าในช่วงนะฮะช่วงแรก3ท่าทํา3เซตถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยมั้ยงั้นเราหยิบอุปกรณ์เราขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นท่าแรกเขาเรียกว่าท่าสควอท
0: สควอทนั่นเอง
1: ครับใช่ครับแต่สควอทของเราเนี่ยคราวที่แล้วสควอทของเราจะเป็นการทำสควอทแบบมีตัวซัพพอร์ตมีบ็อกซ์
0: มีสเต็ปหรือว่าเก้าอี้
1: ใช่ครับรอบนี้เราจะลองชาเลนจ์ตรงที่ว่าไม่มีเน้นการเกร็งลำตัวแล้วก็ต้นขาได้เต็มที่มากขึ้นรวมถึงมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: อาจจะเห็นอุปกรณ์แปลกตาไป
1: อันนี้เราเรียกว่าเป็นแผ่นน้ำหนัก
0: แผ่นน้ำหนัก
1: ใช่ตอนนี้
0: ดัมเบล
1: แต่ถ้าที่บ้านไม่มีอย่างที่บอกตอนแรกคือขวดน้ำ
0: ถ้าให้ดีครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่อาจจะเป็นแพ็คน้ำน้ำหน
1: ักเลยนะ
0: เป็นแพ็คเลยครับแข็งแรงไวแน่นอน
1: ได้ใช้งานจริงด้วยแบกน้ำนะบางคนนะ
0: ใช่ครับผม
1: งั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะ3 2 1แบบนี้ครับท่านี้คือสควอทฮาร์ฟนะครับเอาขึ้นมาครึ่งนึงนะครับแล้วย่อลงไปกลับไปใหม่แล้วยืนขึ้นสังเกตที่โค้ชจับได้ง่ายๆถ้าผมอธิบายนะครับคือเหมือนเราจำคราวที่แล้วที่เราทำสควอทนะเหมือนเรานั่งเก้าอี้เห็นไหมตำแหน่งเนี่ยเหมือนโค้ชจับกำลังหย่อนสะโพกไปที่เก้าอี้เลยปุ๊บแล้วขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแล้วแตะลงไปอีกแล้วค่อยยืนขึ้นเหมือนกันครับเอาครึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วยืนแบบนี้ปุ๊บครึ่งหนึ่งแล้วยืนโอเคอ๋ออันนี้คือท่าที่หนึ่งทำไมเราถึงต้องย่อครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นสุดลงสุดก็ทำงานได้แต่การทำครึ่งหนึ่งทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีช่วงพักให้กล้ามเนื้อเลยในขณะที่เราทำ30วินาที
0: ใช่ครับสังเกตได้เลยว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้ว
1: ฮาร์ทเรทหรือว่าการเต้นของหัวใจเรา
0: สูงขึ้นนะ
1: ใช่ครับถ้าพร้อมแล้วไหวไหม
0: ไหวครับผม
1: ท่าที่2ครับท่าที่2เดี๋ยวเราจับไอตัวน้ำหนักของเราท่านี้เขาเรียกว่าท่าสวิงมันเป็นการพับสะโพกเป็นเราย่อลงไปครับพับตัวลงไปน้ำหนักหรือดัมเบลอยู่ตรงบริเวณช่วงหัวเข่าของเราไม่ต่ำไปกว่านี้นะเพราะนั้นอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นเวลาขึ้นคือยืนขึ้นแล้วยกพร้อมกันครับประมาณนี้ความรู้สึกคือให้เราจับแล้วเหมือนเรากำลังจะเบี่ยงตัวน้ำหนักเนี่ยไปด้านหน้าของเราสังเกตนะหลังตรงแล้วยืนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณนี้โมเมนตัมหรือแรงแกว่งก็จะอยู่สักประมาณด้านหน้าของเราตำแหน่งที่ดีก็จะอยู่ประมาณหัวไหล่ลงมาประมาณเข่าขึ้นแกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มเขาเรียกอะไรนะนาฬิกาเนาะประมาณ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับนี่คือท่าที่2
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นไงบ้าง
0: เน้นขารัวๆเลย
1: ใช่ครับท่านี้จริงๆท่านี้นะครับเราสามารถรู้สึกได้ถึงการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆทั้งตัวเลยเป็น total body exercise เลยนะตั้งแต่เท้าขึ้นมายันหัวไหล่หน้าท้องด้วยอาจจะงงว่ามันได้อะไรขนาดนั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำตามจะรู้เลย
0: ต้องลองครับต้องลอง
1: ท่าที่3ท่าที่3ทีนี้เราถือตัวน้ำหนักแบบนี้นะไว้ด้านหน้าท่านี้เรียกว่าท่า reverse lunge ถ้าพร้อมแล้วไปนะพร้อมกันเราก้าวขาถอยหลังแล้วยืนขึ้นแบบนี้หลายๆคนคงงงนะดูจากที่โค้ชจับก็ได้สลับข้างไปมาเราก้าวเหมือนเราเวลาเราทำเหมือนที่ผมเคยพูดเนาะของหล่นนะของหล่นแล้วเราอุ้ยของหล่นเราก้าวเท้าลงไปเก็บของโดยที่ขาแบบนี้หรือผูกเชือกรองเท้าใช่ไหม
0: ท่าน
1: ี
0: ้ครับ
1: ผูกเชือกรองเท้าท่านี้เราก็ยืนขึ้นแต่เราไม่ต้องลงสุดขนาดนั้นลงไปครึ่งนึงปุ๊บเหมือนผูกเชือกรองเท้าแล้วยืนขึ้นสลับข้างไปมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยนี่คือชุดที่1นะอันนี้คือเซตแรก
0: ที่1ครับเราทำกี่เซตครับโค้ชต๊อด
1: ทำ3เซต
0: 3เซตนะครับ
1: ครับ
0: ระหว่างพักเซตนี่เราสามารถจิบน้ำได้ไหมครับหรือว่าเช็ดเหงื่อ
1: ได้เลย
0: ได้เลย
1: หรือบางคนแบบชอบแบบเฮ้ยถ้าเหงื่อซกๆได้ไหมเหงื่อเปียก
0: ๆได้อย่างบางคนรู้สึกว่าเอ้ยมันได้เบิร์นต่อเนื่อง
1: ใช่เพราะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถทำได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: มากลับมา
0: เซตที่2
1: กลับมาที่ท่าที่1ของเราฮาร์ดเขาเรียกว่าฮาร์ดสควอท
0: ฮาร์ดสควอทถ้าผมไม่จับแบบนี้ผมจับแบบนี้ได้ไหมครับผมตอน
1: จริงๆได้ครับได้เหมือนกันน้ำหนัก
0: มา

0: ลองดู3 2 1ไปครับครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ยืนขึ้นครับเหมือนเดิมจินตนาการว่านั่งเก้าอี้จริงๆหย่อนสะโพกไปหาเก้าอี้แล้วก็ยืนหย่อนสะโพกหาเก้าอี้ยืนขึ้นมาครึ่งนึงเอ๊ะลืมของขึ้นมาครึ่งเดียวลงไปใหม่แล้วก็ยืนแบบนี้เป็นไงบ้างโค้ชจะรู้สึกที่ต้นขาใช่ไหม
1: ใช่ครับรู้สึกกระโพกอ่ะสะโพกตึงด้วยฮะ
0: สิ่งสำคัญคืออย่าลืมนะน้องเก่งหน้าท้องด้วยเพราะว่าท่านี้ถ้าสมมติถ้าเราไม่เก่งหน้าท้องอ่ะหลังเราจะห่อทันทีใช่มั้ยไหลเราจะห่อปึ๊บจากนั้นเข่ามันจะดันมาด้านหน้าโอเคเรียบร้อยครับท่าแรก
1: ได้ครับผม
0: ท่าที่2ครับต่อเลยท่าที่2
1: สวิง
0: สวิงสวิงเหมือนเดิมโน้มตัวผมต้องหันข้างมั้ยจะโค้ชจับด้านหน้าแบบนี้โอเคแล้วขึ้นสังเกตที่ผมหรือโค้ชจับก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วตำแหน่งของบริเวณลำตัวเราจะเป็นแนวเดียวกันก้มแบบนี้จะไม่เงยหน้าขึ้นมาแหงนแบบนี
1: ้แล้วเหวี่ยง
0: เพราะนี้สำคัญที่ตรงเรียนต้นคอด้วยสมมติถ้าเราก้มลงไปแล้วเราแหงนคอแบบนี้แรงกดที่กระดูกต้นคอก็จะมีเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเกร็งท้องตลอดเวลาที่ทำสามสองหนึ่งโอเคครับอีกท่าที่สอง
1: ท่าที่สองครับ
0: เหงื่อซึม
1: เหงื่อซึมนะ ใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันตื่นนี่เนาะตอนเช้ารู้สึกว่าเราสดชื่น
0: ใช่
1: เรารู้สึกพร้อมไปทำอย่างอื่นได้ต่อ
0: ถูกต้องครับกาแฟกระเป๋าแล้วมันทำให้ร่างกายเราฟิตด้วยสังเกตได้ง่ายๆนี่คือแบบเนี่ยหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเขาเรียกอะไรท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีแบบพวกสมาร์ทวอชหรืออะไรเงี้ยที่แบบสามารถแท็กกิ้งหรือว่าจับการเต้นของหัวใจได้เนี่ยจะเห็นชัดมากฮาร์ทเรทเราขึ้น
1: ฮาร์ทเรทขึ้น
0: แต่ท่าทางเราเป็นพื้นฐาน
1: พื้นฐานเราเน้นความต่อเนื่องเข้ามา
0: ใช่ครับใช่ครับโอเคต่อมารีเวิร์สลังครับรีเวิร์สลังสามสองหนึ่งไปครับปุ๊บย่อครึ่งนึงเปิดส้นเท้าขึ้นดูที่อย่างโค้ชจ๊าบนะเปิดส้นเท้าให้ตั้งขึ้นแล้วย่อพับเข่าลงเน้นการก้าวให้สุดช่วงขานะก้าวไปด้านหลังให้สุดช่วงขาแล้วขึ้นการออกแรงผลักหรือว่าดันตัวเองขึ้นมาออกแรงจากด้านหน้านะสมมติออกไปปุ๊บเท้าอ่ะขาที่อยู่ด้านหน้าเป็นตัวออกแรงส่งขึ้นมาถูกต้องครับเกร็งท้องโอเคครับนี่เซตที่2ใช่มั้ย
1: เซตที่2ครับเล็ก1เซตครับผม1เซต
0: เป็นไงอันนี้คือผ่านไป2เซตถามความรู้สึกโค้ชก่อนเป็นไงบ้าง
1: เหงื่อมาแล้วครับเหงื่อมาแล้ว
0: นี่เราไม่ได้เมคกันแล้วเนี่ยนี่เหงื่อจริงแล้ว
1: เนี่ยเล่นจริงเล่นจริงครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำตามนะผมรู้สึกว่าได้แน่ได้เหงื่อด้วย
1: ได้เหงื่อ
0: ได้ความฟิตจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นสตรองทูเกเตอร์แน่นอน
1: มาเดี๋ยวเราไปดูเซตที่3กันเลยนะ
0: เซตที่3ครับผมสำหรับชุดนี
1: ้เดี๋ยวผมจะกลับไปจับแบบเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ลองดูครับลองดูสควอตไปตำแหน่งของการลงสมมติถ้าใครรู้สึกว่ามันกลับไม่ถูกอ่ะโค้ชทำไงดี
1: วิธีไปดู EP ที่1
0: เรามี
1: ระยะในการสอนว่าควรลงประมาณไหนถ้าใครรู้สึกไม่ไหวมีสเต็ป
0: มีสเต็ป
1: ในการเก้าอี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: ขึ้นครึ่งนึงอย่าลืมอันนี้ทำให้กล้ามเนื้อเรามันเวิร์คตลอดเวลานะทำงานตลอดเวลาไม่ได้มีช่วงพักให้กล้ามเนื้อต้นขาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อพอทำงานตลอดเวลาปุ๊บมันก็จะใช้พลังงานค่อนข้างสูง
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับผมท่าที่2
1: สวิง
0: สวิงในขณะที่เราพักเนี่ยอย่างที่บอกไปจิบน้ำได
1: ้จิบน้ำได้ครับ
0: จิบน้ำได
1: ้โอเคเนี่ยได้ฮะ
0: เตรียมตัวครับท่าที่2ครับสวิงเหมือนเดิม
1: สวิง
0: เดี๋ยวผมหันข้างให้ดูแล้วกันโค้ชนำอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านดูด้านหน้า
1: โอเค
0: 3 2 1ไปครับอย่าลืมนะบางคนงงอ่ะถ้าจับขวดน้ำจะสวิงยังไงครับเนี่ยจับได้เลยจับที่ขวดได้เลยนะ
1: หรือแบบนี้ก็ได้ฮะเนี่ยเราจับแบบ
0: ยก
1: สารมือถ้าเราจับขวดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
0: ท่านี้มันได้อะไรย้อนกลับไปอีกทีนึงท่านี้มันได้อะไรก็ยังยืนยันคอนเบลนะท่านี้จริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรนะ total body เลยมันโหมันได้ใช้หมดเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ขาไล่ขึ้นมาที่ต้นขาสะโพกหน้าท้องหลังส่วนล่างสะบักหลังส่วนบนหัวไหล่ได้หมดเลยนะจริงๆทำงานร่วมกันหมดนะครับผมโอเคสามสองหนึ่งโอเคต่อมาอย่างนี้มาโหลดที่ต้นขาร
1: ี
0: เว
1: ิ
0: ร
1: ์
0: สลังนิดนึงอย่าลืมนะเมื่อกี้ตอนที่ผมพูดไปบางทีมันอาจจะตอนอธิบายในขณะที่เราพักตอนที่เราทำโค้ชจับลองทำมาดูนิดนึงส้นเท้าเห็นไหมส้นเท้าเราเปิดขึ้นมานิดนึงนะเปิดขึ้นมาแบบนี้จากนั้นตอนออกแรงยืนขึ้นออกแรงข้างนี้ถีบตัวขึ้นมาเก่งหน้าท้องถ้าไม่เก่งหน้าท้องตัวเราจะห่อ
1: ก็จะเป็นแบบนี้จะเจอได้บ่อยฮะเวลาที่เราทั้งสองคนสอนเราก็จะเจอแบบนี
0: ้อ้าว
1: สิ่งแรกที่คอมมอนมิสเทคก็คือข้อผิดพลาดเขาจะชอบใช้แบบนี
0: ้แบบนี้ลองเลยไหม
1: เอียงตัวไป
0: ลองเลยไหมไปสามสองหนึ่งไปเลยปึ๊บยืนสลับข้างครับปึ๊บยืน

0: มา
1: ใช่
0: ออกแรงเต็มเท้านะครับ
1: ออกแรงให้เต็มฝ่าเท้ายืนขึ้นมาอ
0: ย่าให้ส้นเท้าหรือปลายเท้าเราลอยนะครับ
1: ปึ๊บยืนขึ้นมาประมาณนี้สวยมากถอย9กลับมา9กลับมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันทำแล้วมันรู้สึกไม่มั่นคงเราลองเซตจับพื้นแบบนี้ได้นะ3 2 1โอเคอ่ะเรียบร้อย
0: 3เซต
1: เดี๋ยวเราไปช่วงที่1เดี๋ยวเราไปดูว่าช่วงที่2เราจะเน้นอะไรนะครับผมอ่ะโอเคขอวางอุปกรณ์ก่อนช่วงที่2ครับเราก็จะเน้นการฝึกไปที่แกนกลางลำตัววันนี้เราจะยกมา2ท่าฝึกด้วยกันนะครับผมก็จะมีลัตเซนทวิสต์แล้วก็คลันช์เพราะฉะนั้นหลายๆคนหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อมัน
0: ใช่ครับเป็นท่าฮอตฮิตมาก
1: แต่วันนี้เราก็จะลองเอามาแล้วทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำตามกันได้ง่ายๆแล้วกัน
0: ใช่
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกันเลยพร้อมๆกันอุปกรณ์เราใช้เหมือนเดิมขวดน้ำน้ำหนักของเราหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นตัวเปล่าๆก็ได้นะโค้ช
0: ได้ครับเดี๋ยวเราเริ่มกับแบบบอดี้เวทตัวก่อน
1: ตัวเปล่าบอดี้เวทก่อนครับ
0: จะได้ไปพร้อมกันได
1: ้โอเคถ้างั้นพร้อมแล้วท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วไปนะ3 2 1โอเคครับเอนตัวเล็กน้อยประมาณนี้จากนั้นเอามือครับแตะด้านข้างแบบนี้พยายามยืดตัวไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สิ่งที่ควรระวังคือเราจะไม่ขึ้นมาจนขนาดนี้นะถ้าเราโน้มตัวประมาณสัก45องศาโดยประมาณนะแล้วเราบิดตัวช่วงหัวไหล่เราบิดท่านี้เป็นการเกรงหน้าท้องทั้งหมดนะจริงๆแล้วส่วนหน้าบิดทั้งช่วงหัวไหล่หรือช่วงบนของเราช่วงบนลำตัวมันจะทำให้หน้าท้องอ่ะใช้ตลอดเวลานะครับ3 2 1โอเคท่านี้ก็ตึงแล้วนะจริงแล้ว
0: ตึงครับเมื่อกี้เป็นการบิดลำตัว
1: ใช่
0: การบิดลำตัว
1: ก็อย่างที่บอกนะมันใช้หน้าท้องจริงๆทุกส่วนเลยนะแต่ว่าหลักๆเราจะเน้นที่เขาเรียกว่าออฟกล้ามเนื้อออฟลีกเนาะก็คือหน้า
0: การบิดลำตัวนะฮะนั่นเอง
1: ถ้านึกภาพไม่ออกคือแบบ V shape
0: V shape ผู้ชายที่อยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ในการบิด
1: ใช่อ่ะมาเดี๋ยวเราดูท่าต่อไปครับท่านี้เป็นท่าเบสิกเหมือนกันท่าคลันช์แต่วันนี้จะเป็นแบบง่ายๆแบบนี้ให้นอนราบไปกับพื้นนะครับนอนราบไปกับเบาะชันเข่าขึ้นมาแบบนี้วิธีการคือให้ผมให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยกมือขึ้นแบบนี้ง่ายๆแล้วพอเริ่มทำปุ๊บให้ยกหัวไหล่พ้นจากเบาะหรือพื้นรวมทั้งเก็บคางนะ1 2ปุ๊บยกขึ้นมาแค่นี้เก่งแล้วลงเก่งแล้วลงอันนี้เราเริ่มเลยนะไปเลยนะเก่งท่านี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องคือโค้ชจ๊าบแต่แบบที่ผิดผมทำให้ดูยกตัวขึ้นมาแบบนี้ยกตัวขึ้นมาแบบนี้สิ่งที่ผิดคือมันทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเนี่ยทำงานไม่เต็มที่ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเราสามารถใช้งานได้ 100% ทำตลอดเวลาเกร็งตลอดรวมถึงไม่มีแรงกดแล้วก็แรงกระแทกที่หลังของเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำท่านี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะซิทอัพเนาะถ้าพูดตามตรงถ้าเราอยากฝึกหน้าท้องนะครับแบบนี้ก็จะค่อนข้างได้ผลดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอีกนิดนึงปึ๊บขึ้นปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือท่าที่2สำหรับการฝึกหน้าท้องเพราะฉะนั้นเราทำแค่2ท่า2 exercise
0: 2ท่าครับ
1: การฝึกแก
0: แค่นี้จริงๆก็ครบแล้วเนาะหน้าท้องเรามีฟังก์ชันแค่นี้
1: ใช่
0: งอตัวบิดตัว
1: ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: หน้าท้องที่เราเห็นอยู่ที่เป็นซิกแพคมั้ยเค้ามีหน้าที่หรือฟังก์ชันเนี่ยประมาณนี้คือพับตัวห่อตัวแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกให้มันครบเซต full option เลย3เซตนะ
0: ใช่ครับผมเราเติมน้ำหนักหน่อยฮะอย่างเมื่อกี้เราเป็นแบบ easy option ให
1: ้
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบว่าแข็งแรงมาระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: เล่นตัวเปล่าอาจจะเบาเกินไปเราสามารถปรับได
1: ้ถือแพ็คน้ำได้ไหม
0: ได้หมดฮะได้หมดเลยฮะ
1: ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับโค้ชไปเริ่มครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเน้นเอาจำนวนเข้ามาใช่ไหมครับโค้ชจำนวนทำเร็ว
0: ๆ
1: จริงๆแล้ว
0: ปวดหลังมากฮะ
1: ผมให้ทิปนิดนึงการฝึกหน้าท้องยิ่งทำช้าเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเกร็งมากขึ้นนะท่านผู้ชมทางบ้านลองทำช้าๆดูนะครับโอ้โหแค่นี้สั่นกว่ามากนะแต่เราทำเร็วๆมันไม่ได้เก่งนะ
0: รู้สึกปวดหลังด้วยครับปวดหลังมากเลย
1: ค่อยๆทำช้าๆค่อยๆบิดโอ้โหนี่แหละถ้าใครรู้สึกว่าเหมือนตะคริวจะมาอันนี้คือไม่แปลกนะ
0: ใช่ครับกล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่อง
1: โอเค3 2 1โอเคก็คือเทคนิคอย่างที่บอกครับกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเขามีช่วงในการหดตัวค่อนข้างสั้นทีนี้ถ้าเราทำเร็วๆเนี่ย จังหวะที่เขายืดหดยืดหดเนี่ยมันไม่พอกับการเกร็ง
0: ใช่ครับนึกภาพเหมือนเราทำอะไรเราก็โฟกัสได้ไม่ค่อยด
1: ีเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องคอแล้วยิ่งทำช้ายิ่งเกร็งค้างอย่างเงี้ยผมเชื่อเลยว่าจริงๆท่านผู้ชมทางบ้านถ้าทำตามเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: มาท่าที่สอง
0: ฟีลลิ่งที่กล้ามเนื้อนะครับผม
1: ครับผมท่าที่สองท่านี้ผมใส่น้ำหนักด้วยเหมือนกันนะยกขึ้นไปแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวไม่เป็นไรแบบนี้3 2 1ลุยครับยกตัวขึ้นตำแหน่งนี้อย่างที่บอกนะสิ่งที่สำคัญคือเก็บคางชิดลำตัวนิดนึงไม่ต้องแหงหน้าขึ้นไปนะเก็บปุ๊บยกแล้ววางขออนุญาตนะครับโคจับทำไปตอนที่เรายกตัวขึ้นไหล่พ้นจากพื้นประมาณนี้ประมาณสัก1ฝ่ามือเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างพอดีแล้วประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันของเขาพอยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยก็เกร็งตัวแบบเต็มที่แล้ว3 2 1โอเคครับ
0: มาแล้วครับตอนนี้หน้าท้องเริ่มมา
1: แล้ว
0: ใช่ครับตะคิวมาแล้วครับ
1: โอเค
0: มาเซตที่3นะครับผม
1: ทำเหมือนเดิม
0: ทำเหมือนเดิมครับ
1: ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับมา
0: เซตนี้ถ้าใครยังไม่กล้าเพิ่มหนักลองเอาเบาๆก่อนลองเพิ่มดูฮะเราจะเห็นถึงความแตกต่างเลยว่าเอ้ยระหว่างที่เราเล่นแบบน้ำหนักตัวเปล่ากับการเล่นแบบถือน้ำหนักเนี่ยประโยชน์มันได้มากกว่า
1: ถูกต้อง
0: ทั้งที่เราใช้เวลาเท่ากัน
1: ลองดูครับมาตอบโจทย์ไหมกลับมาท่าที่1
0: ใช่ครับ
1: เส้นสวิต
0: ช์โอเค
1: ครับ3 2 1ไปครับสำหรับสมมติใครที่ทำแล้วเก่งหรือบางคนแบบรู้สึกว่าพอถือน้ำหนักแล้วมันหนักเกินไปอะโค้ชเราสามารถวางก่อนได้
0: เราวางก่อนแล้ว
1: เรา
0: เน้น
1: เพิ่มมุมหรือว่าการเคลื่อนไหวให้มันเยอะขึ้นไปไกลขึ้นช้าลงไปไกลขึ้นแบบนี้ส่วนใครถ้ายังไหวได้เลยน้ำหนักได้สบายสบายแบบนี้3 2 1โอเคครับฝึกแค
0: ่ตายตายแล้วตายแล
1: ้
0: ว
1: ฝึกแค่การลำตัวนี้ก็หอบแล้วนะ
0: ไม่ไหวแล้วตอนนี้
1: อ่ะโอเคมาท่าที่2ครับนอนราบกับพื้น
0: คัดมาให้แบบเน้นๆเลยแบบโอ้สุดยอดมาก
1: อ่ะ3 2 1ไปครับยกตัวขึ้น
0: เป็นท่าที่ค่อนข้างเบสิกนะครับโพตอสแต่ว่าถ้าเราโฟกัสและทำให้ถูกต้องเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยจะเต็มที่สังเกตดูนะครับ
1: นี่ที่เห็นเราสองคนสั่นนี่คือทีวีถ้าไม่ได้เสียนะจอไม่ได้เสียนะครับผม
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ่ะ
1: หรือกล้องทีมงานไม่ได้เป็นอะไรฮะคือกล้ามเนื้อเรามันได้ทำงานจริงๆครับ
0: ฮึบ
1: เสียงสั่นนี่ก็ไม่ใช่ลำโพงไม่ได้เป็นไร
0: เหนื่อย
1: ฮึบสามสองหนึ่งโอเคพูดดักไปก่อนเลยอ่ะพูดดักไปก่อนเลยโอเค
0: โอเคพาร์ทที่สอง
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ยอดนี่คือช่วงที่เราฝึกหน้าท้องกันเดี๋ยวเราไปต่อครับในช่วงที่3ครับผมทีนี้ช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในแนวของการฝึกของคอมมัสเซิลต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้เราคอมมัสเซิลของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เป็นหน้าท้องส่วนหน้าซะเยอะแล้วก็การบิดตัวอะไรเงี้ยเนาะการโรเททเพราะฉะนั้นการฝึกในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการฝึกที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องลึกเข้าไปอีกเป็นเหมือนเข็มขัดของเราผู้ชาย
0: ผู้ชายผู้ชายอย่างหลายคนอาจจะมีอาการแบบเคยเห็นแบบพุงป่องออกมา
1: ใช่
0: กล้ามเนื้อทางสเวิร์ฟเนาะเข็มขัดข้างในของเราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สามารถดึงกลับไปข้างในได้เพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกตัวนี้กัน
1: อันนี้แหละเป็นตัวที่แก้ได
0: ้
1: เป็นช่วย
0: ระดับ
1: เพราะฉะนั้นท่านี้เราเซตเป็นท่าแพลงนะครับเริ่มจากท่าแพลงก่อนเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะทำท่าแพลงกันนะสามสองหนึ่งอ่ะไปครับแพลงเหมือนเดิมครับการทำแพลงคือตำแหน่งการวางมือก็ประมาณช่วงหัวไหล่ของเราเท้าก็ช่วงสะโพกหรือกว้างกว่าเล็กน้อยประมาณไหล่ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านี้คือเราม้วนนิดนึงนะอย่าให้หลังเรามันแอ่นแบบนี้เรายกขึ้นนิดนึงใช่ไหมแบบนี้ถ้าเราหลังเราแอ่นเกินไปเนี่ยมันทำให้แรงกดอยู่ตรงนี้และแขนเพราะฉะนั้นหน้าท้องมันก็จะเก่งน้อยลงนะครับยกขึ้นสามสองหนึ่งโอเคแค่นี้อันนี้คือเซตที่1
0: เซตที่1ครับผม
1: เซตที่2เราจะเพิ่มระดับความยากเข้ามาอีกเล็กน้อยโดยที่เราเอาขวดน้ำของเราหรือดัมเบลของเรานี่แหละมานะครับเซตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือให้เราวางเราเหมือนย้ายของนะพอเราทำแพลงมาด้วยแล้วเราก็ย้ายที่ของมันอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยมั้ย3 2 1ไปครับเราแค่จับสลับย้ายตัวดัมเบลของเราไปมาปึ๊บจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายโดยขณะที่เราทำแพลงนะครับสิ่งที่เราควร ฟกัสคือเท้าควรอยู่ที่เดิมรวมถึงสะโพกหรือลำตัวเราเนี่ยจะไม่ได้บิดพลิกไปพลิกมาเพราะนั้นการทำให้ร่างกายเราอยู่เป็นเส้นตรงหรือเป็นกระดานอยู่แบบนี้ทำให้หน้าท้องของเราทำงานอยู่ตลอดเวลาบีบรัดอยู่ตลอดเวลา3 2 1กลับมาแพลง
0: กันใหม่ฮะ
1: รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้ว
0: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งขา
1: ครับผม
0: ต้องแรกหน้าท้องซิทอัพบิดตัว
1: ใช
0: ่ถ่าย
1: พูดคำเขาเรียกอะไรพูดให้เข้าใจง่าย
0: เข้าใจง่ายเล่นแบบเก็บปิดท้าย
1: ให้ครบให้
0: ครับผม
1: เล่นให้ครบแพลงนะกลับมาแพลงอีกทีหนึ่งถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มายกตัวขึ้นครับดันตัวขาตึงหลังตรงม้วนหุบสะโพกลงนิดนึงหลังเราก็จะโก่งขึ้นมาเล็กน้อยฮะนิดนึงสิ่งที่สำคัญลืมบอกเลยก็คือเท้าเนาะตำแหน่งของเท้าตำแหน่งของเท้าคือไม่ควรแคบเกินไปหรือถ้ากว้างเกินไปหน้าท้องก็ไม่ได้ใช้นะโค้ช
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: อาจจะใช้น้อยกว่า
1: ผมชวนโค้ชคุยเป็นไปไหมเนี่ย
0: เก็บทรงอยู่ฮะ
1: 3 2 1โอเค
0: เก็บทรงตั้งนาน
1: เดี๋ยวท่านผู้ชมรางวัลเหงา
0: ต้องชวนทรงตั้งนาน
1: โอเคอันนี้ผ่านไปครับเส้นสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้าย
0: ครับ
1: น
0: ะเอาสุดท้ายฮะแรงแบ็
1: คดีครับดี
0: ดี
1: นี่ขนาดถ้าโค้ชเราทำได้ประสิทธิภาพขนาดนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็ต้องได้เต็มที่แน่นอน
0: ได้แน่นอนครับเต็มที
1: ่ป้า3 2 1ท่าที่2ครับ
0: มา
1: เลื่อนครับจริงๆพยายามยกหน่อยนะสมมติถ้าเป็นขวดน้ำถ้าขวดน้ำมันตั้งอยู่เราก็หยิบไปวางเนาะหยิบย้ายขวดน้ำปุ๊บมาฝั่งนี้จากฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายซ้ายย้ายมาฝั่งขวานะครับทำไปเรื่อยพอมันเริ่มสั่นเนี่ยก็ค่อยๆเราสามารถเบรกแล้วก็เซตลำตัวเราใหม่ได้อ่ะแล้วไปต่อ3 2 1โอเคเป็นไงเรียบร้อย
0: จอดครับ
1: จบไปเรียบร้อยหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกแล้วก็ได้เหมือนที่เรานำเสนอไป
0: ใช่ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวกลับมาชมกัน
0: ชมกันฮะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกันเน็ตกันหน่อย
1: ใช่ใช่ลืมเลย
0: สักครู่นึงนะครับผม
1: เมื่อกี้เราเรียบร้อยไปแล้วทั้ง3ช่วงในการฝึกนะครับใช้โหหมดเลยนะวันนี
0: ้ total body เลยครับ
1: มัดใหญ่ก็คือตั้งแต่ขาลำตัวขึ้นมาหน้าท้องโอ้โหใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่สำคัญห้ามลืมอีกเช่นกันก็คืออาจจะต้องมีการ stretching หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อสักเล็กน้อย
0: ใช่ครับคลายเส้นนิดหน่อยฮะจะได้ไม่ตึงครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวโอจ้าพายืดกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะตึงกัน
0: ได้ครับเมื่อกี้เราเล่นหน้าท้อง
1: ครับผม
0: ค่อนข้างเยอะมีทั้งการบิดเดี๋ยวเราเริ่มจากง่ายๆครับให้ทุกคนนะครับเหยียดแขนขึ้นด้านบนเหนือศีรษะแบบนี้เนาะแล้วเราค่อยเอนไปด้านหลังเท่าที่เราไหวนะครับถ้าเราเอนไปเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะปวดหลังด้านล่างได้นะให้เราเกรงหลังสู้ไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเอนไปช้าๆนะครับ
1: ครับผม
0: 3 2 1แล้วค่อยๆก้มตัวลงครับตรงข้ามบ้างทีนี้ยืดต้นขาด้านหลังยืดหลังส่วนล่างของเรานะครับลงเท่าที่เราไหวเหมือนเดิมนะครับผมเอาแค่พอตึงๆนะฮะ
1: ตึงกันนะเนี่ย
0: ค่อยๆยืดขึ้นยืดขึ้นทีนี้เราชูแขนข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วเหยียดไปทิศทางตรงข้ามให้รู้สึกว่าลำตัวด้านข้างเรายืดออกเมื่อกี้เรามีการบิดการใช้ลำตัวด้านข้างค่อนข้างเยอะ3 2 1อ่ะเปลี่ยนข้างครับนิดๆหน่อยๆนะครับมาโอเคเอาแค่พอคลายเล็กน้อยสะบัดแขนสบาย
1: ๆโอเคครับก็เรียบร้อยจบก็คือยืดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หวังว่าวันนี้เราก็ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีความฟิตแล้วก็กระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ย้อนหลังได้ที่โซเชียลเน็ตเวิร์คของเราด้วยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เซิร์ชคำว่า T-Sport 7นะครับผมก็สามารถดูพวกเราย้อนหลังได้
0: ใช่ครับผม
1: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็พบกับพวกเราได้ทุกวันทางสถานีโทรทัศน์การเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Sawadee kap, good morning and a very warm welcome to Chulalongkorn University's Pride. นี่คือความภาคภูมิใจของ Chulalongkorn มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2! สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from Chulalongkorn University.ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูศึกษาและน้องๆชนกัญญานุกุลแล้วมีน้องเบสน้องเฟียมน้องแบมนะครับแล้วน้องๆกาลสูศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกุลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่สามสาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะโอเค you guys have to pay attention to the rules of the game ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ all right here are the rules of the game
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: It's a frangipani. Batik fabric with a frangipani pattern can be found here on Sichang Island. How is it? Which one should I get?
1: Batik is a cloth dyeing technique that uses candle wax to resist colors. The word batik is a Javanese word used to call fabric with dotted patterns. The first step in making batik cloth is to stretch a piece of fabric on a frame. Then, a pattern is traced on the fabric before being drawn with wax, followed by watercolor. The next step is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Sichang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Sichang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Sichang Island.
2: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! Chon Ganyanukun, ได้สิทธิ์ตอบครับ
3: So, I will go for the C, to remove the wax.
2: C เป็นคำตอบที่ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชิกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือ candle wax ก็คือ เทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two. It is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three. It's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.Including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. น้องๆชมกายุทธกุลตอบว่าอะไรครับ
4: The Shape of Water
2: นี่เป็นคำตอบที่ Correct รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากครูข้อไหนครับ
4: Number 4
2: เกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
5: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
2: ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which

0: game these two are going to be competing in. Latte cup. There are 25 horses. You want to find the fastest horse. Only 5 horses are allowed to race per round. And you're not allowed to time the horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? Chen Cup.
1: เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องๆคือ
2: six time
0: six time your answer is six it's yours เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
0: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the winner of each round
0: ชนะจากแต่ละรอบใช่
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
0: yeah.
3: so ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
0: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสู่ศึกษาอะไรไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดหนึ่งครับ
4: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
0: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
4: เอาละครับ
0: เออให้ได้อีกครับอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการสู่ศึกษาไลน์ด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกัญญานุกูลและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
5: Let's get it on, babe.
0: Let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอ่างทองไหมครับ
6: You better watch out. Do do do.
0: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video.
7: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
8: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
7: Yeah. Okay, great.
9: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep-fried garlic, minced cilantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then the fillings are added. Here,There are 6 different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
0: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Sarakam's steamed rice skin dumpling soup? A. You eat it sitting in a circle. The cook first

0: serves you the dumplings. B, the stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C, there are no accompaniments to the dish. D, rice flour makes the dumplings stickier and shinier. C, you! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is
1: D, D dough. The rice flour makes the dumplings stickier and shinier.
0: Okay, your answer, D! Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
2: The answer is B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
0: Your answer, B! Correct! ดีจริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca flour นะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแวววๆมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the followingAre the characteristics of which innovation? The first clue, it was first launched at the South by Southwest Festival or SXSW in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two, it was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas.Of health, caretaking, education, and customer service. It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans three countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number four, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capableof making more than 50 facial expressions. Clue number five, it is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is...
1: Olivia.
0: Your answer!Incorrect. All right, วิสุทธรังสี Your answer is
2: Audrian robot.
0: น่าจะมาจากครูวันนี้ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
2: Audrian.
0: Okay, Audrian. Incorrect. ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys haveWhat, two attempts left each. อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้
1: let's
0: stop it right here. Okay. เฉลยนะครับมันคือ Sophia the Robot เพราะอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม old school อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ image ก็เลยบอกอังยี่ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น Android ตัวเนี้ย so this Android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตอนออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน We're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points stay tuned

not so often that the score in the third round. We'll move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. เข้าสู่การแรนดอมเกมนะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ

0: The following movies are based on true stories. True or false? Are you ready?
1: Yep.
0: Let's do this. The Big Short.
1: False.
2: Big Short. False.
0: American Sniper.
2: False.
1: True.
0: The Imitation Game.
1: True.
2: Imitation Game. False.
0: Her.
2: False.
1: True.
0: Dunkirk.
1: False.
2: Dunkirk. True.
0: Hacksaw Ridge.
2: False.
1: False.
0: The Dressmaker.
1: True.
2: Dressmaker. True.
0: Arrival.
2: Arrival. False.
1: False.
0: The Social Network.
1: False.
2: Social Network. True.
0: La La Land.
2: La La Land.
1: False.
0: False. และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่วิสุทธิ์รังสิตนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เคยครับว้าวนะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี2007-2008ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
3: True
0: เป็นเรื่องของใครไม่ไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไทยพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหมDunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่2นะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
2: True
0: False False ไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True ไหม True มั้งมี Facebook ไหม
2: มี
0: งั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
2: False
0: Falseนะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อน
4: ๆ I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university orrealize situations
0: โอเคสำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองน้องพี maybe you because you've been here like 2 times
5: read a lot of news and follow the trends of theglobal trends
0: นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศรศรีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
0: ์ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้อง
5: ๆค่ะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: We just missed him
5: No
6: What you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ของต่างชาติด้วยทีเดียว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: Hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ Hello Pat Aloof You are Pat Aloof
5: I don't know we cannot find you
7: Yeah I will tell you the direction
5: Yeah can you please tell us the direction
7: We don't know Listen carefully
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าเออหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
5: เป็นเว้ยอยู
9: ่ขึ้นตรงๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
10: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
9: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
5: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
9: Hello.
11: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car? Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles. Our bicycles hang. Ting mai dai mai. You can leave.
11: If you have a map, then you can't.
5: We can leave the bicycles.
9: Yeah. The star will get the bicycle later.
11: 1 second, okay?
9: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
5: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
9: And then tell him that you want to go to Panya Chang.
5: Okay.
9: Okay,
5: and
9: so then
5: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
9: Yeah, I'm at the Panya Chang. We are waiting for you.
5: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพระเนียช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you Okay thank you
9: Yeah see you soon
5: Bye
12: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนียช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
13: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนียรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
10: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
13: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
7: But at the present we use it for take care an elephant and
12: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
7: take care elephants
13: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
12: งานสำค
13: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
12: ี้
13: ไปเข้าเฝ้าด้วย
14: elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant are so lizard
13: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
10: There are missing friends
4: Oh Welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเกือบแพ้นะครับ
9: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาก็เข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
10: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
4: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
15: เริ่มแบ่งหน้าที่อะไรครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆงานนี้ต้องขอปรบมือชมเชยให้กับไกด์เด็ก

0: ละครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไผ่เฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่เอกทึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: Oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคร
5: ับ เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big planFor Thai food, okay?
4: Yeah. Okay. So, if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This store? Do you love it?
7: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
7: But maybe outside, not really. But not from the inside. First time, right?
4: Excited?
7: Yeah, of course.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay, women for this side and the men for that side.
4: That's all I need.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sit over there and I take the big one.
10: We can fight.
11: Now you can take it over.
8: You will lose, so I don't mind.
12: Pretty cool.
4: Yeah.
1: No, no, no.
4: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
12: With a mattress?
4: Yeah. Okay, so I will tell the staff there's your problem and I will be quickly to solve the problem.
12: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
4: Do I have the same? Is it the same room?
12: Yeah.
4: Same
12: room?
4: Same room.
12: Because it's very close to the stairs.
4: So,
12: I will
4: tell the staff
12: again to
4: after.
12: Yeah.
4: This.
12: That would be great.
4: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบ
13: อยากสลับกับ
1: ห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดป่ะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
14: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเล็กอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตูเหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
15: คนเดินนอน
0: มันโรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
15: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหม
0: ลองดูลองดูลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้อาจจะได้
12: We have a problem.

0: No, stop. It's a man's room. What girls have to be go out?
1: Sorry.
2: The girls have a little bit of problem.
0: Yeah.
1: Because
2: they are afraid of the stairs.
1: This room have a window near the stairs.
0: Yes.
1: And she's scared. So okay. Can you switch?
3: What do you think, guys?
4: I
3: like the room.
5: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
3: ้ Because we need space. We are 3 minutes. We need space.
4: ตรงห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
6: ไม่
4: มันสองเตียงทำไม
6: จ
4: ะ bit smaller เขาก็ไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการสเปซของตัวเอง
3: What do you do? What are you doing?
7: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
8: I feel bad, you know.
9: Can I get maybe I think I can get the extra one for you. That one.
8: Maybe.
9: That day is still.
8: That was took outside.
9: I think not maybe.
8: Maybe get the extra room outside on the
9: okay,
8: floor.
9: I will talk to them.
10: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยมละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
1: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
1: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
2: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
1: ห้องนู้นมี4เตียง
2: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
1: ค่ะก็เลยพอดีกัน
2: โอเคอ่ะ
1: If you scared you can sleep here
7: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
9: Try again and say believe you knowOkay.
1: But
9: I might be able to sleep.
1: But if he maybe not okay. So maybe. you can sleep here. But it's not
9: even if I was sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window.
1: Oh, so how about if we cross it?
11: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
12: ใช
11: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดน
12: ี
11: ้แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
12: ศึกหนักมาก
11: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
1: เขาโอเคยังอ่ะ
4: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
1: ้ไม่เขาไม่โอเค
2: เ
1: ขาไม่ยอมนอน
4: ก็ไปคุยกับ
1: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
4: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
1: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีก
4: แล้วก็ใช่ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลงไปคุยกับอเล็กอะ
9: we can wait all right thank you okay that's great thank you so much
7: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
11: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
12: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
11: ไปครับไปดู
12: คร
11: ับ
12: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
9: But I think you have never seen it before. You want to go to see it?
8: No. But we are very, we are very tired.
13: I'm tired, so I will just finish and
2: They afraid of thief.
13: What? I'm afraid too. Kill thief?
2: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
9: แม่
2: you are strong
13: you can change change
2: ever guys so it's too expensive for me
9: I'm sleep in a small room smaller than you
2: and cheaper
9: So why do you want this room?
13: We love the room. We want to stay here.
9: Oh, okay.
13: It's not a big problem.
9: No, but she just, because she's scared.
13: Who's scared?
9: Here have 3 beds.
13: Yes.
9: And
13: how many beds over there?
9: But yeah, okay.
13: Exactly. We want it back. You know? I'm not sharing with someone. The big bed is for
9: you. But you have to sacrifice.
13: I won't.
2: please
6: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆไงแค่อยากกวนๆดูอะไรอย่างเงี้ย
13: Yeah because three person three big guys they have a three big they have a bigger woman's fine
8: Okay so next one gentleman
13: Oh come on don't play the gentleman card
3: gentleman
13: the gentleman card or you have to be a gentleman
8: Sorry Uli
13: Yes
8: maybe we just give to them because I think I have enough of this make me headache what do you think just
13: What the douchebag you are now
8: I
2: devour devour
8: You know they insist so much you know
13: Now you're kicking in my bag
8: What do you
13: the
8: think?
13: Whole time you when okay. the door was closed they said no we want room I
8: okay,
13: don't want to give it up and
8: okay.
13: now you said
8: okay we vote
5: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
8: We are three who want to stay here Raise your hand
2: Vote for woman
8: Vote for woman Okay, vote for woman You, Martin
5: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ด้วยทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
8: Please
9: Yeah,
13: but you're called the big bet now.
8: This is
13: not talking about the big bet.
11: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
13: Don't talk in China. This is not polite.
11: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
13: That what?
9: That now.
8: Martin,
9: please. Alex.
8: Yeah, I feel tired. You know.
9: He feel tired to fight with. To fight with us.
8: No, it's not to fight.
13: No, look, we don't fight.
8: Just tired.
9: Please.
13: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
2: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
13: Look I don't want to be really bad you know but I am
7: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วงแรปอัพอ
6: ย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
14: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
5: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
14: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะEveryone ตัว V ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ Everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
5: คุณพ่อครับ
14: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
5: ่วงเวียนใหญ
14: ่กับน้องแวน
5: กับน้องแวน
14: เป็นเด็กแวนสวยเวอร์
5: สวยเวอร
14: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
5: ลำคอ
14: ใช่ตัว V เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับตัวอะไรลูก
5: ตัวว
14: อก็ละดับอะไรลูก
5: W
14: ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียง
5: เส
14: ียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
5: Everyone
14: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
5: Everyone
14: อีกนิดนึงค่ะ
5: Everyone
14: ดีมากค่ะ
15: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
16: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
17: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
18: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่ แกรมมาเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
19: ชอบมาโรงเรียนครับได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
20: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ
21: Active School Project is a comprehensive whole school approach model that we trying to promote physical activity in school setting by involving all the school components. And we believe that this project, this model will be the best model for promote physical activity in under the Thai context. During the past 6 years, we found that the low prevalence of physical activity among children and youth in our country is very low. They spend only about 40 minutes per day for physical activity, but for 13 hours a day for being sedentary and accumulate 3 hours for screen time behavior. So this is very big issue that we need to concern. Most of the time for sedentary behavior of children is in classroom. So that's why we need to focusing on the active school project. We trying to develop this model due to we need to increase physical activity for the children, to reduce sedentary of the children, and also to reduce the screen time of the children by using the 4PC. 4PC is the concept or the model that comprise of 4P and 1C. The first P is the active policy. We working with the school principal or school administrator to advocate the policy that can increase student opportunity to have more movement during the school time. And this need to be the policy of the school that everybody need to recognize. For the next P is the people. Active people is the heart of 4PC. In this case, we refer the word people is the teacher. We increase teacher awareness on how PA is important for their student, try to change their attitude on physical activity. We try to learn and working with teacher a lot. For the third P is this program. Active program is very important. We decide the activity during the day and we make a plan that can integrate it to provide activity to the student. For the next P is this active place. We work a lot and try to encourage the school to provide more spaces for the student to play. Sometimes we rearrange the space that can be support the student for playing during the day. And for this 1C, it is classroom. Classroom is the place that most of the time during the day in the classroom. So we need to attack or working with the surrounding or environment in the classroom also.
22: ได้คุยกับทางมหิดลนะคะเห็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอร่วมมือกับทางมหิดลเลยนะคะปี2560เราก็ใส่นโยบายเข้าไปเลยค่ะว่าทุกๆคนแม้กระทั่งครูนะผอ.เองนักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ในกิจกรรม Active Learning
23: We use active learning where 90% of the time it's the students' work. So the teachers are there only to facilitate the learning. So the students are the center of the class.
21: After a few years of implementation, the students in active school are not only developed physically, but also improved in their emotional, social outcomes, communication, cognitive and analytic skills.And the most important is, I think they improve, the evidence suggests that they improve in their academic performance. We found that the active school program can increase the physical activity level from 9% to 38%. They perceive that their classroom is an enjoyable place to learn and they want to come to school every day.
23: It benefits a lot because the students not just only academically but also they develop social skills and they speak up, they present their work and they are very confident to present what they have. They also communicate well, So it goes beyond the classroom as well. They learn way better, much better.
21: Pilot model of 17 schools that we already implemented is the lesson learned for us.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์นะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ 1. ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วละครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยอดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบ

กินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ lamb ครับ L-A-M-B lamb ไม่ใช่แลมนะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทนแลมเข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่าแลมครับคล้ายๆคุณอ่างเถอะเทิงครับแลมเลยนั่นเองครับแลมและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วchicken มีอะไรบ้างครับมี chicken wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถั่วใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่เขาเรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงแล้วครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายๆท่านนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่า foie gras นะฮะ foie ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus แล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom กับ dee squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบาง

0: ไหมครับ
1: ปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับนะหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shell fish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับ mussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oystersถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนๆนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือเอ็กซ์ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่สตาร์เอ็กซ์มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือออมเล็ตนั่นเองนะฮะออมเล็ตแต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่าออมเล็ตเหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขาเกินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่จริงๆแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoli แต่ที่จริง broccoli ก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือ kale ก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbageถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอซ์เจนแมนป๊อปไอซ์ครับก็กินผักขม spinach ไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะ spinach นั่นเองครับออกเสียงว่า spinachcauliflower เราจะรู้จักแต่ broccoli คือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกะหล่ำสีเหลืองเรียกว่า cauliflower นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะ

ไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะทามระก็คือ bitter gourd นะครับ2 สมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆแล้วก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับ1ครับก็คือ sweet หวาน sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sourเค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamyหรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับร้านต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedDeep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky Fried Chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมท่าแล้วครับข้าวสวยก็จะเป็น steam rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบพวกอย่างเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fryChicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นไม่นี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลากระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper

ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้ฮ่าอันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with

เรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจําได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือว่าเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาก็จะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran FestivalThis beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 6, 2023. From summer to rainy seasons is the start of the planting season.Thais, especially in Isan or the northeastern region, besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the inner training Bunbang Fai to ask for rain from sacred entity, which provides moral encouragement for life. Ordination or Buat is an important tradition for preserving Buddhism in Thai society. Men who ordain will learn the Buddhist teachings.And it also considers an expression of gratitude towards the parents. Ordination is customarily held before the beginning of the Buddhist Lent, which falls around July every year. This is due to the belief that

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers, okay, fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะเราเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับ1ถึง10ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะ1ฮะเดือนอะไรเลยนะดังๆดังๆ1สองเดือนอะไรเดือนโอเคอาซิกก็จัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป when is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหม this February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าครูภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้ายี่สิบ
1: thirty
0: one ยี่สิบแปด46 52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz buzz นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready โอเค I will start from the back
1: from the back
0: 1ดังๆ1
1: 2
0: 3 4 5เอ้ยเอ้ยพูดอะไรเลข8อะไรภาษาอังกฤษ
1: 8
0: 9 10 11 10แล้วก็11 11

0: สิบเอ็ดแล้วก็ twelve thirteen fourteen no no สิบห้าว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย fifteen โอเค sixteen เก่งมากลูก18 18 19ตัวเล็กตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อ่ะต่อไป
1: 24
0: 24ก่อน30อะไร32 30อะไรเนี่ย30อะไร36 36 38 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อะไรยังมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40ค่ะ40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ย season แปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาลสี่ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winter winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter หนาวหนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่า winter ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้ามีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึง snow white ค่ะนะคะคำว่า snow ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
2: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
2: กุมภา
0: ใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองท้องแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
2: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสปริงนะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือสปริงนะคะสปริงเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่ไ
2: อ
0: ซัมเมอร์นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
2: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างละอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
2: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake snowflake เอาใหม่
2: snowflake
0: ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปถึงใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: ดอกไม
0: ้มีดอกไม้มีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ี
2: นก
0: มีอะไรอีก
2: ม
0: ีก้อนเมฆ
2: ม
0: ีหญ้ามีสายลุงการมีสายลุงหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ลมใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
2: ์
0: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะฤดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว
2: fall
0: ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไร
2: วันฮาโลว
0: ีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ย snowman อันนี้ไม่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
2: ม
0: ันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาว
2: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
2: ใบไม้ร่วง
0: อันนี้นะหนึ่งสองสามสี
2: ่
0: ถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะ
2: ใบไม้ผลิ
0: อันนี้และที่เหลือคืออะไรซัมเมอร์ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าน้องมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่ครูจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
2: ว่า
0: autumn โอเคอันนี้ค่ะ

0: spring ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter
1: ม
0: ี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็น winter เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
1: ้
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหมมันก็คือล่องล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: สปริงมีดอกไม
0: ้มีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: ม
0: ันอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันก็จะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีทะเลนะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: มันเป็น
0: ฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม
0: ้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป็นสี
0: เป็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอะไรสปริงใบหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีเสียคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: ช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงไม่ใช่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็สิบเอ็ดโมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะสิบโมงสี่ห้าปล่อย

0: คนะคะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในประต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นี่เปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหนหน้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะ
1: ไม่
0: หรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้า summer นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอผิดว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปไหนหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพรีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนนี่กันโอเคสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
3: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไหล่เพื่อนฟังหันไปหัวไหล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวไหล่ยังไงในจินตนาการของเราหัวไหล่ยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมาใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens

0: ต่อไปต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะแล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่า
1: ดูหนาว
0: ดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดสติ๊กเกอร์ฟงด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ล่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter แล้วแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้เอาไม้ scarf scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
2: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer summer นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะ
3: หน
0: ้
3: าหนาว
0: หน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ย
3: เดือน November
0: ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะอ๋อหรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรอกว่า stormy stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rain rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
3: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
3: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy

อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะคราวแปลว่าคราวแปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่า cloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it gonna be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นาครับนาครับเฮ้ยนาถืออยู่คือว่าวอะไรครับพวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ของทีเจอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเจอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้
0: It's very beautiful สวยมากเลยครับ
2: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุงครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
2: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุงมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
4: ผมสามารถทำให้ว่าติดลมได
0: ้เอ๊ะติดลมคืออะไร
2: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วนั้นขออนุญาตนะครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
4: Sky
0: รู้ยังดีนะ Sky
4: Sky
0: คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ
4: wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำ direction ยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
2: ครูปุ๊ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะ
4: ฝั่งนู้น
0: นู่นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
4: ได
0: ้โอเคนั้นไปกันเลยนู่น
6: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
7: ว่าไงตัวแซ่บ
2: ผมไปเจอว่าวหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊ใช่ไหมครับ
7: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทำว่าวจริงหรือเปล่าครับ
7: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
7: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
7: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทำเองหรือเปล่าครับ
6: พี่ต้อยเป็นคนทำครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทำเองหรือเปล่าครับ
7: ทำเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว้าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
7: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้โหมันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
7: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอยู่พอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่มั้ย
7: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทำว้าวและ

0: เล่นว่าวด้วยครับ
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you ไปด้วยกันได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go
2: ไปทิชชู่เคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we gonna make today หรือว่ามีว่าวอะไรบ้างครับ
3: ปักเป้ากับอีลูมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
4: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
4: แล้วก็มีกำลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลูมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่2ข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite
5: kite
0: wing wow ก็คือ fly a kite
5: Fly a kite
0: เก่งมากทางบ้างอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ Flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
6: ปักเป้า
0: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเชอร์ก็อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
7: มีไม้บรรทัดครับ
0: โอเคคำที่ดีครับ ruler
5: ruler
0: วีก็นักนำหน่วยนะมีอะไรเจออะไรครับ
8: คัตเตอร์ค
0: ่
8: ะ
0: ไม่ยาก cutter
5: cutter
0: น้องฟิล์มครับเจออะไรบ้าง
9: กาวครับ
0: นี่เองนะครับใช้คำว่า glue
5: glue
0: เก่งมากต้อยนักนำหน่วยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
4: ไม้ไผ่ครับ
0: ไม้ไผ่ bamboo
5: bamboo
0: ต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
4: ไม้ไผ่สีสุกครับ
0: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอะในมือที่จะมีอะไรฮะ
10: ได
0: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คํา thread
5: thread
0: มีคําอื่นด้วย string
5: string
0: เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
4: ผูกว่าวครับ
0: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
4: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายกระดาษ
4: กระดาษ
0: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนฮะ
4: กระดาษฟางครับ
0: mulberry
5: mulberry
0: paper
5: paper
0: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
4: เนี่ย
0: หางภาษาอังกฤษว่า tail
5: tail
0: แต่ถ้าเป็นปีกใช้คำว่า wing
5: wing
0: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
4: โครงคร
0: ับ
4: อ
0: ันนี้โครงจะเรียกว่า frame
5: frame
0: we go กว่าจะได้ว้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
11: 30นาที
0: 10นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีมวิโก้อยู่กับทีเชอร์ภูที่ไหนครับ
12: อยู่กับฟิล์มครับ
0: โอเคต้อย
4: ครับ
0: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
4: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
0: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
4: ใช่ครับแล้วก็ลบคอออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
0: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
4: ผูกเชือกครับ
0: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้านี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้อ่ะ
0: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
4: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
0: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
4: ขึ้นโค้งทำให้ปีกงอ
0: ครับ
4: โค้งครับเชิญดูก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นครับ
0: ใช่ขอโทษนะ
4: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีกันก่อนครับจะได้ไม่ต้องเชื่อ
0: ต้องหวัดไปก่อน
4: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
0: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
4: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ยครับ
0: ครับความต้อยครับโหที่จะดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
4: ผมจะเรียกด้านที่เจาะสูงว่าเป็นด้านหน้าว่าว
0: ครับ
4: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
0: ับ อ๋อด้านหลังโอเคเอ้ต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
4: ติ๊กแอบเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
0: อ๋อเท่ากันครับโอ้โหต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
11: เคย
0: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
11: ไม่เคยยาก
4: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
0: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
4: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
0: โ
4: หผมเชื่อที่ปลูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ
0: อ เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
4: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
4: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
0: โอเคเก่งมากแล้วเชือกที่เหลือที่ยาวครับตัดทิ้งหรือ
4: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวตัดเช็คมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
0: ได้วิโก้พร้อมยัง
6: พร้อมครับ
0: โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวให้วิโก้วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่ชุดจะจับให้ลงได้อีกไหมอีกโอเควิโก้ good job โอเคฟังนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: ใช้ได้แล้วครับสวยแล้ว
0: ขั้นตอนที่2ก็คือ
4: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ
0: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
4: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกินที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
4: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: อ๋อเห็นแล้วนะ2เส้นเลย
4: พอผูก2เส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
0: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดำสีขาว
4: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
0: โอเคคำว่าผูกเชือกใช้คำว่า tie the rope
5: tie the rope
0: เก่งจังเลย
4: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
0: ต่อไปนี้แล้วต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
4: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
0: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบนึงนะกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
5: mulberry paper
0: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับต่อเป็นภาษาอังกฤษ
6: Green
0: สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
9: Red ครับ
2: Red ครับ
0: Red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า Purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
4: วัดตัวว่างของมันแค่ไหน
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็ด้านที่ขาเก่าติด
0: วางไว้ปุ๊บ
1: เป็นไงคร
0: ับ เย้พิมครูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเค we go จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึบเฮ้ยเสร็จแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช่
0: We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคตัดได้
2: การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ย

0: แล้วก็ทะลุลู่หลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ
1: โอเคลองดูฮะ
2: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกําหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยอมที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหาร2คนเมื่อสมัยนั้นนะกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวงก็ทํายังไงก็ปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกําแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหาร2คนก็คิดอุบายว่าควรจะทําว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินน่ะใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทําให้มันตรงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดเลยลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นน่ะก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังก็อยู่ที่อู่ที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าวต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าวิหารว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอตุงเป็นจำปา3ดอกหรือ2ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าวจุฬาเวลาทำการต่อสู้กับว่าวปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทำว่าวจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทำเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะทำสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนำเอาว่าว2ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ล่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ล่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู
1: ่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต้อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
0: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุนครับ
1: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหางเทลโอ้มันยาวมากเลยอ่ะ
0: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
1: เล่นได
0: ้เล่นได
1: ้เอ๊วิกเกอร์ไว้ไงครับมันจะขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้นข
1: ึ้
3: น
1: ทีมม่วง
0: ขึ้นอยู่แล้วครับ
1: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go bye เย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า do you wanna
4: do you wanna
1: fly a kite
4: fly a kite
1: do you wanna fly a kite
4: do you wanna fly a kite
1: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind
4: Catch the wind
1: เก่งมาก
5: ขอบคุณดีเชอร์มากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เชอร์ก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite ไปLet's go. Let's fly a kite. Ready? Okay. พอแล้ว ขึ้นไปเลย
6: เดี๋ยวแค่ดึงสาวสาวสาวสาวสา
1: ว ไอ้ Who would have thought kite flying would be so much fun? Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites.That they can keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับ
7: คำถาม

Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaper ปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Sharpener ซึ่งคำว่า Sharpener

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: We in the position to understand the whole picture of the impact of these molecules in NPC and utilize potential therapeutic agent to target these molecules.Nasopharyngeal carcinoma, or NPC, is a head and neck cancer, although rare throughout most of the world, but more common in certain geographic areas, such as Southeast Asia, including Thailand. NPC results from a series of genetic alterations, which leads to unregulated growth of epithelial cells in the nasopharynx. Most NPC patients are diagnosed at the late stage and usually present with poor prognosis as current therapeutic for NPC are not effective.Hence, understanding of molecular mechanism of NPC pathogenesis and progression and search for novel chemotherapeutic targets are warranted. The long-term goal of our research is to develop an effective strategy for control and the treatment of the disease. Well, NPC, like other cancers, several recent studies have identified key molecules which might play a role in nasopharyngeal carcinogenesis. Thus, it is essential to study signaling pathways involved in NPC. First, we need novel biomarkers to provide clinical information as to severity, probable causes, and direction of the disease. Secondly,Data on signaling pathway provide targets for new therapeutic development, which could be toward personalized medicine. An attempt to understand the NPC pathogenesis and progression, we perform transcriptome analysis in NPC tissues from patients with and without relapses to assess tumor gene expression at the time of diagnosis and subsequent recurrences. Assessment of gene expression in tumor tissues at the time of diagnosis and the time of relapse following radiotherapy and concurrent chemotherapy has identified both genes and pathway that potentially play roles in carcinogenesis and cancer progression. The functional relevance of these observationsleads to better understanding of NPC development and identify the new therapeutic targets. Well, based on our work, we reported that certain molecules in the ERBB, Wnt signaling and alternative splicing pathway were dysregulated in NPC. The protein in this pathway have been associated with NPC recurrence and patient survival. Hence, we could represent as novel therapeutic target for NPC. However,Understanding of some of these molecules play a role in NPC has not been attempted. Hence, it's very interesting to characterize the role of corresponding target genes in NPC pathogenesis and progression, as well as to identify the targeted drugs, with the hope that in a few years to come, the researcher

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมกันนะครับอะตอมคืออนุภาคของธาตุนะครับซึ่งในอะตอมเนี่ยก็จะมีอนุภาคย่อยๆอยู่อีก3ตัวนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอย่างที่ทราบกันในปัจจุบันทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัตินะครับของโครงสร้างอะตอมกันบ้างนะว่าในตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับในอดีตการนะครับวิทยาการนะครับยังไม่บูมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเชื่อเสียมากกว่านะครับก็มีนักปราชญ์นะครับชาวกรีกที่ชื่อว่าเดโมคริตัสและก็ลูซิปัสนะครับเขาได้ให้ความหมายของอะตอมว่าอะตอมนะครับคือหน่วยที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับซึ่งในเวลาต่อมานั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามทดลองเพื่อศึกษานะครับลักษณะของอะตอมต่างๆแล้วก็สร้างมโนภาพขึ้นมานะครับเรียกว่าแบบจำลองอะตอมซึ่งมีแบบจำลองอะตอมที่เด่นๆนะครับอยู่5แบบด้วยกันซึ่งอันแรกนะก็คือของดาลตันทอมสันเดอร์ฟอร์ดโบนะครับจนไปถึงสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะเริ่มจากแบบจำลองอะตอมของดาลตันก่อนนะดาลตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแต่ว่าเขาไม่ได้ทำการทดลองนะเขาแค่เสนอแนวคิดขึ้นมาเฉยๆแล้วท่านบอกว่าอะตอมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับดังภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมีขนาดเล็กมากแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกโดยเขาให้คำอธิบายไว้นะครับเป็นแนวคิดนะครับ4ข้อนะซึ่งท่านบอกว่าข้อ1นะครับสารหรือสารทุกชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแล้วนะครับเขาก็เรียกมันว่าอะตอมเช่นเดียวกันซึ่งจากข้อที่1ของดาลตันนะครับความเป็นจริงแล้วนะอะตอมที่เราทราบกันเนาะอะตอมนะครับ ยังสามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนวคิดของดาลตันข้อที่1นะครับก็จึงใช้ไม่ได้แล้วนะครับกับปัจจุบันนี้นะข้อ2อะตอมของธาตุเช่นเดียวกันเนี่ยย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการนะแล้วก็ถ้าอะตอมต่างชนิดกันก็จะมีสมบัติต่างกันนะซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะไฮโดรเจนเนี่ยคือธาตุที่1นะมีเลขอะตอมเท่ากับ1มีโปรตอนตัวเดียวนะโดยไฮโดรเจนก็จะมีไอโซโทปอีก2ตัวนะครับก็คือดิวทีเรียมนะมีอิเล็กตรอน1ตัวมีโปรตอน1ตัวแล้วก็มีนิวตรอน1ตัวนะครับแล้วก็นอกจากดิวทีเรียมก็จะมีทริเทียมอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีนิวตรอน2ตัวจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจำนวนของนิวตรอนต่างกันนะครับทำให้มีมวลที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นข้อสรุปได้ว่าแม้ว่าจะเป็นธาตุเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะมีสมบัติที่ต่างกันนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะไฮโดรเจนเท่านั้นที่มีไอโซโทปหลายๆไอโซโทปนะครับธาตุอื่นก็

มีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเราตั้งกล่าวว่าอะตอมเนี่ยไม่สามารถทำให้สูญหายหรือว่าเกิดใหม่ได้นะครับแต่จากการศึกษาทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับอะตอมของธาตุหนึ่งไปสู่อีกธาตุหนึ่งได้หรือทำการสร้างหรือว่าสังเคราะห์สารขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีธรรมชาติครับได้สำเร็จก็คือธาตุที่93ต้นไปในตารางธาตุนะครับธาตุเหล่านั้นคือเป็นธาตุที่สร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ของดัลตันก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วในปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายข้อ4เขาบอกว่าสารประกอบนะครับสารประกอบนะต้องดูคำว่าสารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมนะครับตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับและเป็นอัตราส่วนเล็กลงตัวให้น้อยเกิดเป็นสารประกอบขึ้นในตัวอย่างนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากคาร์บอน1อะตอมและออกซิเจน2อะตอมจะเห็นได้ว่าเป็นเล็กลงตัวน้อยๆและเกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปนะครับแสดงว่าข้อ4เนี่ยเป็นความจริงนะครับยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะธาตุเหล่านี้ตัวที่สารประกอบเหล่านี้นะครับก็เกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นสารประกอบและอยู่ในเลขอัตราส่วนที่มีเล็กลงตัวน้อยๆทุกๆตัวเลยนะครับข้อ4จึงใช้ได้ข้ออื่นนะครับ1 2 3เนี่ยไม่เป็นจริงแล้วนะครับแต่ข้อ4ยังเป็นจริงจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือของดัลตันต่อมานะครับแบบสมมุติอะตอมของทอมสันนะครับทอมสันเนี่ยเขาได้ดัดแปลงนะครับหลอดรังสีแคโทดซึ่งเคยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างเอาไว้นะครับโดยการศึกษาของเขาเนี่ยเขาใช้หลอดแก้วนะหลอดแก้วซึ่งในหลอดแก้วเนี่ยเขาจะสูบอากาศออกนะครับให้เหลือในน้อยนะเหลือในน้อยนะอากาศเหลือในน้อยนะครับความดันก็จะต่ำความดันในหลอดแก้วก็จะต่ำทีนี้เขาก็ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงนะครับถึง 10,000 โวลต์เข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าแคโทดแล้วก็แอโนดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าในหลอดแก้วนะครับเกือบจะเป็นสูญอากาศหรือมีความดันลมต่ำแล้วต่อกับสับไฟฟ้าสูงขนาดนี้นะครับที่ขั้วแคโทดนะที่โลหะที่ทำที่ขั้วแคโทดเนี่ยครับมันก็จะหลุดอิเล็กตรอนออกมาได้ง่ายแล้วอิเล็กตรอนของแคโทดจะหลุดออกมาได้ง่ายๆทีนี้พออิเล็กตรอนมันหลุดออกมานะมันก็จะวิ่งจากขั้วลบเข้าไปหาขั้วบวกซึ่งเป็นแอโนดนะครับทีนี้อย่างที่เราทราบกันนะว่าในหลอดแก้วเนี่ยครับมันก็จะมีอากาศอยู่ด้วยนะครับมันมีอากาศอยู่ด้วยมันไม่ได้สูญอากาศนะมันยังพอมีอากาศอยู่บ้างซึ่งอากาศเนี่ยก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุนั่นแหละครับและในธาตุนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับหรือคืออะตอมนั่นเองนะซึ่งในสมัยนั้นน่ะอาจจะยังไม่รู้นะแต่คือมันมีนะครับมันมีอิเล็กตรอนอยู่นะมีโปรตอนอยู่มีนิวตรอนอยู่ซึ่งอิเล็กตรอนที่มันบรรจุลบเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาชนกับอากาศที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับทำให้อิเล็กตรอนของอากาศเนี่ยครับมันจะถูกกระตุ้นนะครับกระตุ้นและคายพลังงานออกมานะครับคายพลังงานพลังงานในนั้นในที่นี้นะมันก็จะเกิดเป็นรังสีขึ้นมานะครับเกิดเป็นรังสีขึ้นมาซึ่งทอมสันเรียกรังสีนี้ว่ารังสีแคโทดครับรังสีแคโทดซึ่งรังสีแคโทดก็จะวิ่งจากด้านแคโทดนะครับเข้าหาแอโนด

านช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วตกกระทบไปที่ฉากเรืองแสงนะครับที่เป็นสารที่ฉาบอยู่นะครับที่ปลายด้านแอนโอดซึ่งฉากเรืองแสงเนี่ยก็คือสารเคมีนะครับที่เวลามันโดนแสงมันจะเกิดเรืองแสงขึ้นมานะครับดังนั้นนี่จึงเป็นการค้นพบรังสีแคโดดของทอมสันซึ่งต่อมานะครับทอมสันก็ได้ทำการยิงรังสีแคโดดเนี่ยครับไปที่ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้านะปรากฏว่ารังสีแคโดดนะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกนะดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีที่วิ่งจากขั้วแคโดดไปหาแอนโอดนี้นะครับมีประจุเป็นประจุลบนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านนะครับที่ทำการทดลองปล่อยรังสีแคโดดเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่เด่นๆนะก็คือยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็ทดลองเช่นเดียวกับทอมสันเพียงแต่ว่าสลับขั้วแคโดดเป็นแอนโอดนะครับของทอมสันนะครับรังสีขั้วแคโดดวิ่งเข้าหาแอนโอดนะครับแล้วก็ตกกระทบที่ฉากเรืองแสงด้านขวาตรงนี้นะครับแต่โกสเตนนะครับเขาทำการทดลองโดยได้รังสีวิ่งจากขั้วแอนโอดเข้าหาแคโดดเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแอนโอดเลย์นะครับรังสีแอนโอดนะครับรังสีแอนโอดของทอมสันเป็นรังสีแคโดดนะครับรังสีแคโดดนี่คือรังสีแอนโอดนะรังสีแคโดดนะครับจากภาพที่แล้วนะรังสีแคโทดเนี่ยจะเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็กซึ่งเข้าขาประจุบวกนะแต่รังสีแอนโอดนะจะเบี่ยงเบนเข้าหาประจุลบนะซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันรังสีแคโทดเบี่ยงเบนเข้าประจุบวกรังสีแอนโอดเบี่ยงเบนเข้าประจุลบนะดังนั้นเนี่ยโกสไตก็สรุปว่านะครับรังสีนะครับจากแอนโอดเบี่ยงเบนออกจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบนะครับจึงตั้งชื่อว่าโปรตอนนะครับมีประจุเป็นบวกนะครับซึ่งรังสีบวกนี้นะครับมีค่าอัตราส่วนต่อประจุไม่คงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วตรงนี้นะครับในหลอดแก้วอย่างนี้ว่ามีแก๊สอะไรบรรจุอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจากการค้นพบของทอมสันที่เป็นพบอิเล็กตรอนและจากการทดลองของยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็จะพบประจุบวกนะครับและประจุลบทอมสันจึงเสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมเนี่ยครับมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุลบนะครับเอาเท่าที่ประจุไฟฟ้าบวกนะครับเรียกว่าโปรตอนแล้วก็ประจุไฟฟ้าลบเรียกว่าอิเล็กตรอนซึ่งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในอะตอมในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะดังนั้นเนี่ยครับจากรูปนี้ก็คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับแบบจำลองอะตอมของเลิร์ดฟอร์ดนะครับเลิร์ดฟอร์ดนะครับได้ทำการยิงอนุภาคอัลฟานะครับซึ่งอนุภาคอัลฟานะครับมีขั้วไฟฟ้าเป็นบวกนะครับนี่คือสัญลักษณ์อัลฟานะครับขั้วไฟฟ้าเป็นบวกยิงเข้าไปที่แผ่นทองคำซึ่งได้ผลการทดลองนะครับดังภาพนี้นะครับอนุภาคอัลฟานะครับยิงออกมานะนี่เป็นแผ่นทองคำจากภาพเราจะเห็นว่าจากทดลองนะครับเห็นได้ว่าอนุภาคอัลฟานะครับรังสีอัลฟาส่วนใหญ่ที่ยิงมาเนี่ยจะทะลุผ่านแผ่นทองคำมานะครับเป็นเส้นตรงเลยแล้วกระทบอยู่ที่จุดที่หนึ่งตรงนี้นะครับนี่คือเกิดการทะลุผ่านนะครับบางส่วนของรังสีอัลฟานะครับก็เกิดการเลี้ยวเบนนะครับ

ที่จุดที่2อยู่นะบริเวณด้านข้างนี่คือเกิดจากการเรียวเบรคแล้วก็ส่วนน้อยนะครับก็จะสะท้อนกลับสะท้อนกลับไปด้านหลังนะครับไปด้านอื่นเลยนะครับนี่คือสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นจากการยิงรังสีอัลฟาของรัตฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นประจุบวกนะครับก็ยิงเข้ามาที่แผ่นทองคำนะครับก็ได้ผลการทดลอง3แบบดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัตฟอร์ดก็เลยสรุปนะครับว่าโปรตอนเนี่ยไม่ได้อยู่กระจายตัวเหมือนที่ทอมสันว่านะครับแต่จะอยู่กระจุกรวมกันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางแบบนี้ทำไมเขาถึงสันนิษฐานว่าอย่างนี้นะทำไมเขาถึงสร้างมโนภาพอย่างนี้เพราะว่าการยิงรังสีอัลฟาของเขาเนี่ยซึ่งมีประจุเป็นบวกนะบางส่วนเท่านั้นเนี่ยที่เข้าชนแล้วก็เกิดการเรียวเบรคบางส่วนจะถอนกลับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทะลุผ่านทั้งหมดนะครับมีส่วนน้อยแล้วก็บางส่วนเท่านั้นที่เบี่ยงเบนและบวกเจอบวกมันย่อมที่จะผลักกันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าอะตอมนะครับประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกนะครับมีมวลมากอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกว่านิวเคลียสนะเพราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นประจุบวกนี้เรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับที่มีมวลน้อยและมีประจุลบด้วยเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบๆนะครับนี่จึงเป็นการจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเจมส์ชัดวิกนะครับในเวลาต่อมานะครับเจมส์ชัดวิกนะครับก็ได้พบอนุภาคใหม่นะครับที่ชื่อว่านิวตรอนนะครับซึ่งการทดลองของเจมส์ชัดวิกนะครับก็คือการยิงรังสีอัลฟานะครับจากธาตุกัมมันตรังสีที่ชื่อโพลอเนียมนะครับโพลอเนียมเนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีนะจะปลดปล่อยรังสีอัลฟามาตลอดนะซึ่งถ้ายิงรังสีอัลฟาจากโพลอเนียมเนี่ยสู่โลหะเบานะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเบอริเลียมนะเบอริเลียมนะครับจะทำให้เกิดเป็นรังสีชนิดหนึ่งออกมานะครับซึ่งไม่รู้มันคืออะไรนะครับนะรังสีชนิดนี้นะครับมีพลังงานที่สูงมากนะครับสูงมากและไม่เหลียวเบนในสนามแม่เหล็กด้วยนะก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับทำการทดสอบร่วมๆกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้ายิงรังสีอะไรไม่รู้เนี่ยครับเข้าไปในสารที่มีโปรตอนเยอะๆเช่นพวกสารอินทรีย์นะแต่ตอนนั้นเขาใช้แผ่นพาราฟีนครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์นะครับที่มีโปรตอนเยอะเป็นพาราฟีนรังสีเนี่ยครับรังสีนี้มันจะเข้าไปผลักเข้าไปชนนะเข้าไปชนเอาโปรตอนนะครับออกมานะหลุดโปรตอนรังสีอะไรไม่รู้นะครับมีพลังงานสูงไม่เลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กด้วยนะแต่ถ้ายิงเข้าไปที่สารที่มีจำนวนโปรตอนเยอะๆมันจะไปดันโปรตอนออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงสันนิษฐานว่ารังสีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนอกจากที่จะมีโปรตอนเป็นองค์ประกอบแล้วนะครับมันจะต้องมีอนุภาคอื่นๆนะครับที่ปนอยู่กับโปรตอนด้วยเพราะว่าถ้ามีแค่โปรตอนเพียงอย่างเดียวนะครับถ้ามีโปรตอนเพียงเดียวมันย่อมที่จะต้อง

เลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กเพราะโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะดังนั้นนะครับเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีตรงนี้นะครับมีโปรตอนอยู่และมีนิวตรอนครับซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับผสมอยู่ด้วยดังนั้นนะครับแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดก็จึงได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากที่อิเล็กตรอนนะครับจะวิ่งรอบๆแล้วนะครับตรงกลางนอกจากจะมีโปรตอนแล้วนะก็ยังจะมีนิวตรอนที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยนะจากความรู้เรื่องแบบจำลองอะตอมนะครับที่เราเรียนกันมานะครับจะทำให้เราได้ทราบว่าเราพบอิเล็กตรอนนะครับพบอิเล็กตรอนโดยทอมสันนะครับพบโปรตอนโดยโกสเตนแล้วก็สุดท้ายนะครับนิวตรอนพบด้วยเจมส์ชัดวิกนะครับซึ่งทั้ง3อนุภาคนะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นอนุภาคมูลฐานนะครับที่อยู่ภายในอะตอมนะซึ่งแต่ละอนุภาคนั้นก็จะมีสมบัติอย่างนี้นะครับคืออนุภาคนิวตรอนใช้สัญลักษณ์คือตัว e นะครับโปรตอนก็ตัว p บวกแล้วก็นิวตรอนคือตัว n นะประจุก็คืออิเล็กตรอนมีประจุลบ1โปรตอนบวก1แล้วก็นิวตรอนไม่มีประจุนะครับกลางทางไฟฟ้าทีนี้พอเราทราบอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเราก็จะทำให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าเพื่อใช้แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนั้นๆ นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ตัว x นะครับตัว x ใหญ่ตัวนี้จะใช้แสดงถึงธาตุใดๆก็ตามนะครับอันนี้คือชื่อธาตุส่วนตัว a นี่คือเลขมวลนะครับส่วน z นี่คือเลขอะตอมนะครับทีนี้เลขมวลเนี่ยเลขมวลก็คือจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตรอนนะครับส่วนเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนอย่างเดียวนะครับนี่มาดูทีละอย่างกันนะครับเลขมวลนะครับเลขมวลนี่คือเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนนะครับคือจำนวนโปรตอนแล้วก็จำนวนนิวตรอนเขียนคือตัว a นะครับดังนั้นอันนี้คือที่มาของมันนะอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับก็มีเลขมวลเท่ากับ1นะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยไม่มีนิวตรอนก็มีแค่โปรตอนเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคาร์บอนเนี่ยคือ12ไฮโดรเจน14นะครับก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะส่วนอันที่2นะครับคือเลขอะตอมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนนะครับที่อยู่ในอะตอมนะครับซึ่งจากแบบจำลองอะตอมของเมื่อกี้นะครับที่เราดูไปคือของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็โกสเตนด้วยนะครับเราจะทราบว่าจำนวนโปรตอนเนี่ยภายในอะตอมเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขอะตอมก็จะบอกถึงจำนวนโปรตอนและก็จะบอกถึงจำนวนอิเล็กตรอนให้เราทราบด้วยครับว่ามีเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเขียนเราก็จะเขียนไว้อยู่ข้างล่างนะครับตัว x นี่คือสัญลักษณ์ของอะตอม z คือเลขอะตอมนะครับส่วน a ที่อยู่ข้างบนคือเลขมวลนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเขียนทั้งหมดนะครับจนครบนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยครับก็คือเลขอะตอมนะครับอะโทษทีเลขมวลนะครับส่วนข้างล่างนี่คือเลขอะตอมส่วนอันนี้เป็นชื่อธาตุครับชื่อธาตุนี่เป็นสัญลักษณ์ของชื่อธาตุคือตัว O ชื่อคือออกซิเจนฉะนั้นเวลาเราหานะครับเลขมวลก็เกิดจากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนใช่ไหมครับทีนี้เลขอะตอมคือจำนวนของโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้น

เลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีจำนวนโปรตอนเท่ากับ8นะครับและตามแบบจำลองอะตอมที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับมีโปรตอนเท่าไหร่นะครับอิเล็กตรอนก็ต้องมีเท่ากันดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องมี8ตัวเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราอยากทราบจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนนิวตรอนเห็นไหมนิวตรอนเนี่ยเลขมวลนะครับโปรตอนเนี่ยบวกกับนิวตรอนนะครับเลขมวลคือโปรตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นเลขมวลเท่ากับ16นะครับแสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ6แล้วนิวตรอนเนี่ยกี่เท่าไหร่นะครับก็ย้ายข้างมาก็เป็นอ่ะโทษทีไม่ใช่6นะเป็น8นะครับก็เป็น16ลบ8นะครับก็จะเท่ากับ8เนี่ยนี่คือจำนวนของนิวตรอนที่หาได้นะครับก็จะทำให้ทราบว่ามีอิเล็กตรอน8โปรตอน8แล้วก็นิวตรอน8ตัวนะทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นๆนะครับลองหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับดูข้อแรกนะครับจากสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสารใดๆนะครับมีเลขอะตอมตรงนี้คือเลขอะตอมอันนี้คือเลขมวลนะครับเลขอะตอมเท่ากับ5เลขอะตอมหมายถึงจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5นะครับและเลขอะตอมยังหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับ5นะครับต่อมานิวตรอนนะครับนิวตรอนหาได้จากเลขมวลนะครับเพราะว่าเลขมวลคือ11นะครับเลขมวลเนี่ยหาได้จากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเลขมวลตั้งลบด้วยจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5จะทำให้เราได้นิวตรอนออกมานะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ6นะดังนั้นเนี่ยนิวตรอนก็มีค่าเท่ากับ6ทีนี้มาดูข้อที่2ก็จะมีอะไรแปลกตาเข้ามาหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากจะมีเลขอะตอมมีเลขมวลแล้วนะครับยังมีเลขที่แสดงประจุมาด้วยนะครับเป็น2บวกนะทีนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเลขอะตอมถ้ามีนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ8เลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีโปรตอนเนี่ยครับเท่ากับ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มีโปรตอนเท่ากับ8แสดงว่าก็ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับ8ทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวนะครับมีคู่บวกลบบวกลบบวกลบบวกลบกันอยู่แบ่งคู่กันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็น2บวกอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับ2ตัวอิเล็กตรอน2ตัวมันหลุดไปนะครับหรือให้เข้าไปนะครับให้อิเล็กตรอนไปนะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนทั้ง6ตัวนี้มีคู่ของมันอยู่นะครับแต่มี2ตัวนี้ที่ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนโปรตอน2ตัวนี้เอามาไว้ด้านบนนะครับโปรตอน2ตัวไม่มีคู่ก็เลยเป็น2บวกนะครับเพราะอิเล็กตรอนมันให้เข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เดิมนะโปรตอนมี8จริงนะโปรตอนมี8จริงแต่อิเล็กตรอนจะเหลือแค่6นะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนเนี่ยมี8ตามเลขอะตอมแต่อิเล็กตรอนให้เข้าไป2ตัวกลายตัวเองกลายเป็น2บวกนี่คือ2บวกนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนที่เหลือก็จะมีแค่6ตัวส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมนะครับก็9ลบด้วย8นะครับเราก็จะได้จำนวนนิวตรอนก็คือ11นะครับก็มีทั้งหมด10ตัว